0: จะสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวเดนมาร์กมีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองประชาชนชาวไทยและหม่อมฉันมีความชื่นชมยินดีในสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองซึ่งดำเนินมาครบวาระ168ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวถือเป็นรากฐานอันมั่นคงของมิตรภาพอันแท้จริงการสนับสนุนเกื้อกูลกันและความร่วมมืออย่างกว้างขวางระหว่างประเทศทั้งสองทั้งในระดับทวิภาคีและได้กรอบความร่วมมืออาเซียนสหภาพยุโรปหม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันของเราโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการบริหารจัดการน้ำปศุสัตว์การเกษตรและพลังงานจะยังคงพัฒนาก้าวหน้าและแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ตลอด5วันของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้ใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมว่ามีเป้าหมายชัดเจนในการปักหมุดประเทศไทยในยุโรปเปิดประตูโอกาสด้านการค้าการลงทุนพลังงานวัฒนธรรมการศึกษาความมั่นคงและความร่วมมือระยะยาวกับฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปตลอดระยะเวลา5วันนายกรัฐมนตรีใช้ทุกเวทีผลักดันผลประโยชน์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพบผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศนักลงทุนภาคธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศสและเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปหลายประเทศเพื่อส่งสัญญาณว่าไทยพร้อมกลับมาเป็นพื้นเขื่อนสำคัญของยุโรปในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกลับตัวและห่วงโซ่อุปทานโลกกำลังมองหาฐานการลงทุนที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียตลอดการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
3: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
2: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกับกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเยือนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมาย คัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
4: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วเข้าคองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการเนี่ยอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็อาจจะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับพอถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
1: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่สำเร็จแล้วกว่า5ล้าน7แสนคนภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการรวมแล้วกว่า24ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 96.6 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบกว่า 400,000 คนพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 99.5 เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
6: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการเนี้ยค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นณตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5ล้าน4แสนสิทธิ์ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25ล้านคนแล้วณตอนนี้ค่ะ
5: ขณะที่นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอธิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซี บีอีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
0: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังคงตึงเครียดโดยอิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเลียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตหารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่าง2ประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมาธิการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
1: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกผู้ชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2 และ 6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดียวพักจีลาหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกรายังจากสหราชอาณาจักร6-1 และ 6-0พักจีลาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียโรงพยาบาลศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬานันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวเดียวกัน สำหรับนักปั่นทีมรุ่นระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวลโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุศิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.
13: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยภัทรวิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่อง Screen Time ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
3: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงนี้พอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
2: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
3: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
2: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
3: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
2: ค่ะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
3: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทาโรงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
2: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถืออะค่ะเด็กๆก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
3: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะ ให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
2: เห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงครับเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
3: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
2: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
3: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตติพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เล่าประเด็น
1: ภั
5: ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจาก Meta เข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
6: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งทางภาครัฐและภาคประชาชน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
6: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
5: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันนภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้ว
1: ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวจึงเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติก็ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
3: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันด้วยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรแล้วผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางปิดชื่อถือพฤติกรรมเพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
3: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ไร้สำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
5: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
3: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวรรณรายงาน
0: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้มีการสูงสำรวจความเห็นนิดาโพสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
0: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิด

0: และมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ที่วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
1: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ที่วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
0: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี
1: ้ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิตอลไฟล์นะครับแล้วเอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถจะเอาข้อมูลนี้ครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
0: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุมทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามรายการได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะจากเราทั้งสองคนวันนี้นะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับหลากหลายประเด็นที่จะมาพูดคุยกันนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็ไปพูดคุยกันครับเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนะครับจะปรับเปลี่ยนเรื่องของระบบเศรษฐกิจของไทยของเราเลยนะครับเรื่องของการที่จะรับจ้างผลิตใช้แรงงานราคาถูกสู่การเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมชั้นสูงเพื่อหนีกับดักรายได้ปานกลางนะครับเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินี่ทันประภาสและท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ประสานเสียงเนี่ยเรื่องของการไปเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกนะฮะไม่ใช่แค่วัฒกรรมไม่ใช่เรื่องของการทูต170ปีแต่คือการพยายามเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนนะฮะ
2: ค่ะ
1: เรื่องสว.นะฮะหัวสว.เนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับมีความคืบหน้ากันออกมาศึกชิงผู้ว่ากทม.และพัทยานะครับดีเดย์วันนี้นะครับรับสมัครการชิงเก้าอี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยานะครับจับเบอร์กันเนี่ยละครับอ่ะต้องติดตามดูนะครับว่าจะมีใครอย่างไรกันบ้างนะครับของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ชัดละมีหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุชาบุรพาชัยศรีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนเดิมก็ลงสมัครด้วยนะฮะแล้วก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุขนะฮะดร.โจจากภาคประชาชนและยังมีอีกหลายท่านนะฮะที่กำลังที่จะลงสมัครนะครับวันนี้ติดตามดูนะฮะน่าจะคึกคักก็จะรับสมัครกันยาวๆเนี่ยไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้แต่เชื่อว่าวันนี้แหละตัวเต็งตัวหลักเนี่ยจะเดินทางมาเพื่อที่จะสมัครนะครับจริงผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยานะฮะอันนี้เป็นสีสันทางการเมืองที่น่าติดตามนะฮะส่วนเรื่องของการสมรสนะฮะสมรสอำพราง
2: ก็เหมือนประโยชน
1: ์เมื่อก่อนเคยได้ยินแต่สมรสซ้อนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของระบบทางทะเบียนเนี่ยการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมีการจดทะเบียนสมรสซ้อนกันผมสมรสกับคุณปณิศราวันรุ่งขึ้นผมไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยมันทำได้เพราะไม่ได้มีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการเชื่อมโยงเลขบัตรประชาชน13หลักเนี่ยทำได้ยากนะครับแม้คุณจะเปลี่ยนชื่ออะไรยังไงก็ตามแต่อัตลักษณ์ตัวตนของคุณคือบัตรประชาชนเลข13หลักคนไทยกับคนไทยเนี่ยไปสมรสซ้อนกันเนี่ยทำได้ยากแล้วทำไม่ได้นั่นแหละแต่คนต่างชาติเนี่ยมีการมาสมรสซ้อนหรือสมรสอำพรางเพื่อที่จะเป็นนอมินีเช่นในกรณีที่อยากจะอยู่ในประเทศไทยนานๆมีวีซ่านักท่องเที่ยวมีวีซ่าทำงานแต่วีซ่าหมดอายุทำยังไงแต่งงานกับผู้หญิงคนไทยจดทะเบียนสมรสเพื่อที่จะอยู่ในประเทศไทยได้นานยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาเรียกว่าสมรสอำพรางนะฮะเดี๋ยวก็จะมีประเด็นนี้นะครับออกมานะฮะว่าจะมีการแก้ไขกับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับเรื่องของโลกแล้วก็จิตวิญญาณนะฮะเรื่องของศาสนาเนี่ยพยายามที่จะหาทางควบคุม AI นะฮะคือเขาบอกว่า AI ปัจจุบันเนี่ยถ้าใช้เป็นใช้ดีเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้ไม่เป็นใช้ไม่ดีเนี่ย AI จะทำลายจิตวิญญาณความเป็นมนุษย
2: ์
1: นะฮะ ทางด้านของหน่วยงานทางศาสนาเนี่ยเขาก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่า AI เนี่ยพอครองโลกแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมันจะเลือนหายไปในความทรงจำนะครับกลายเป็นสิ่งที่ถูกพูดกันปากต่อปากศีลธรรมและจริยธรรมจะหายไปนะครับก็มีการคุยในเรื่องนี้เพราะว่าใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว31พฤษภาคมนี้
2: วันอาทิตย์ค่ะ
1: วิสาขบูชาวิสาขบูชานะครับก็มีการจัดงานวันวิสาขบูชาโลกปีนี้ไปจัดที่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็มีหลายเรื่องราวเลยนะฮะที่จะมาคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองก็ค่อนข้างจะร้อนแรงพรรคประชาชนกำลังจะถูกยื่นยุบพรรคอีกแล้วนะครับเพราะว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับพูดพาดพิงองคมนตรีแต่ตรงเนี้ยผมมองแล้วว่าการพูดพาดพิงองคมนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของข่าวนะครับแต่ต้องไปดูว่าเนื้อความที่คุณณัฐพงษ์เนี่ยไปพูดเนี่ยพูดในประเด็นไหนมันไปซอกกรอนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม
2: ่
1: นะครับตรงนี้ต้องติดตามดูทางด้านของกกต.ก็บอกว่าในทางธุรการเนี่ยรับเรื่องไว้แล้วนะครับคดีคุณศักดิ์สยามซุกหุ้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะแก้รัฐธรรมนูญมีความคืบหน้านะครับทั้งหมดเราก็จะมาคุยกันในวันนี้นะครับอ่ะไปดูเรื่องแรกครับคุณบริสราครับเรื่องของคณะสงฆ์นะครับที่เขาอยู่ที่ประเทศจีนนะครับไปร่วมงานวันวิสาขบูชาโลกนะฮะ
2: ค่ะซึ่งทางพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมนะคะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกค่ะเป็นประธานในการเปิดประชุมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่11นะคะซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีนี้ค่ะซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่หลิงซานฟันกงนะคะริมทะเลสาบไทหูเมืองอู่ซีนะคะที่มณฑลเจียงซูนะคะโดยมีผู้นำสงฆ์ผู้นำชาวพุทธแล้วก็นักวิชาการกว่า 3,000 รูปแล้วก็รวมถึง 3,000 คนด้วยนะคะจากทั่วโลกเข้าร่วมนะคะการจัดงานในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติค่ะซึ่งสะท้อนบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนาในฐานะกลไกทางปัญญาและจริยธรรมเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตโลกในศตวรรษที่21ค่ะโดยที่ประชุมมีการหารือถึงการขับเคลื่อนพุทธปัญญาเพื่อรับมือวิกฤตร่วมสมัยของมนุษยชาติท่ามกลางความท้าทายจากภาวะโลกเดือดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพจิตแล้วก็การรุกคืบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือว่า AI ที่กำลังเปลี่ยนโครงสร้างสังคมโลกอย่างรวดเร็วค่ะก็มีการเสนอให้ยกระดับพระพุทธศาสนาจากมิติการปฏิบัติส่วนบุคคลสู่การเป็นพลังทางนโยบายโลกรองรับวิกฤตการเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีค่ะมีการเสนอให้นำหลักอริยมรรคมีองค์8มาใช้สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตวิญญาณของประชากรโลกแล้วก็รับมือกับภัย AI ด้วยโดยมีการนำหลักปณิธานพระโพธิสัตว์มาเป็นหลักในการออกแบบนะคะในการคุ้มครองออกแบบ AI เพื่อเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่ลดทุกข์เพื่อเมตตานะคะแล้วก็ส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะในวันนี้คณะผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกค่ะจะเดินทางมาต่อที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติที่ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพมหานครในวันที่29พฤษภาคมเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันด้านสันติภาพแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: ครับคือเดี๋ยวนี้ AI มีการพัฒนาไปมากนะครับปัจจุบันนี้มีการนำคำสั่งคำสอนแล้วก็พระไตรปิฎกเนี่ยไปบรรจุเอาไว้นะครับในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล AI สามารถที่จะดึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยออกมาเผยแผ่เหมือนพระนะครับคือหลักการแล้วเนี่ยทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยต้นทางเนี่ยก็คือศาสดาคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นแล้วก็สาเหตุของการพ้นวิธีการพ้นทุกข
2: ์
1: ด้วยอริยสัจ4นะครับรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรสาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราจะทำยังไงให้พ้นทุกข์และนำไปสู่การสู่นิพพานนะครับก็คือทางพ้นทุกข์นี่เองศาสนาพุทธเนี่ยสั่งสอนให้คนเนี่ยพ้นจากความทุกข์นะครับโดยที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็คำสอนเหล่านี้เนี่ย 2,500 กว่าปีก็ถูกถ่ายทอดมายังพระสงฆ์นะครับที่เปรียบเสมือนผู้เผยแผ่ศาสนานะครับคำสอนเหล่านี้แล้วคำสอนเหล่านี้สมัยก่อนมายังไงสมัยก่อนไม่มีเทปไม่มีซีดีเนี่ยก็ผ่านมาจากบทสวดต่างๆ นะฮะคุณจะสังเกตว่าจะมีบทสวดในภาษาบาลีสวดต่อกันมาสวดต่อกันมาน ี่คือการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรูปแบบก่อนๆนะครับด้วยผ่านในรูปแบบบทสวดสมัยก่อนไม่มีหนังสือไม่มีซีดีไม่มีอะไรเลยก็จะใช้บทสวดเนี่ยแหละเป็นการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านยุคผ่านสมัยจนถึงทุกวันนี
2: ้
1: นี่คือรูปแบบของการถ่ายทอดคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันพอมี AI ปุ๊บเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยนำธรรมะสู่คนเมืองและยุคดิจิทัลด้วยหลักธรรมที่ลึกซึ้งและเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเราจะต้องมีการพัฒนานะครับเรื่องของ AI เนี่ยให้เป็นเครื่องมือที่จะส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับด้วยปัญญานะครับมีศรัทธาต้องมีปัญญาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ทางองค์กรพุทธเนี่ยเขาก็ได้มีการคิดแล้วก็ตระหนักถึงแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยไม่ได้มองว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นคือภัยนะครับแต่ว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยต้องใช้อย่างมีปัญญานั่นเองเหมือนศาสนาเนี่ยแหละศาสนาความเชื่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเชื่อและศรัทธาด้วยปัญญาเนี่ยปัญหาไม่เกิดแต่หากเราไม่เชื่อศรัทธาด้วยปัญญาปัญหานั้นจะเกิดนะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมาระบุครับว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสในครั้งนี้นะฮะภารกิจต่างๆก็สำเร็จผลตามที่ได้เตรียมการเอาไว้ทั้งการได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงได้หารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะฮะในโอกาสอันดีที่ปีนี้ไทยฝรั่งเศสเนี่ยก็ครบรอบสถาปนาทางการทูต170ปีบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับมีความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพการหารือนี้ก็เป็นการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์สร้างโอกาสในการลงทุนของภาคเอกชนทั้งสองประเทศแล้วก็มีการพบตัวแทนภาคเอกชนของฝรั่งเศสแหละนะครับในการที่จะได้รับการยืนยันในการเพิ่มการลงทุนในไทยอ่ะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีซึ่งไทยเนี่ยก็ตื่นตัวและพร้อมรับการลงทุนในครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความมั่นใจในระยะยาวให้กับเอกชนทั้งในฝรั่งเศสยุโรปโดยเฉพาะการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือว่า FTA-THEU นะฮะ Free Trade Area นั่นแหละก็คือเขตปลอดสินค้าเนี่ยระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปไทยส่งไปบ้านเขาไม่เสียภาษีเขาส่งมาบ้านเราก็ไม่เสียภาษีแต่ว่าไม่ใช่สินค้าทุกชนิดเป็นสินค้าบางประเภทและของเราเนี่ยก็จะขอเน้นเป็นเรื่องของสินค้าทางการเกษตรที่จะได้ส่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยลดภาษีลงหรือภาษี 0% นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ไทยเนี่ยได้ตั้งหมุดหมายเอาไว
2: ้
1: ในการเจรจาทุกครั้งนั่นก็คือเขตFTA เนี่ยไทย EU นะครับก็อยากจะให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับการส่งออกของไทยนะครับนายกยังย้ำครับว่าสินค้าไทยในมุมมองสหภาพยุโรปในขณะนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยตรงตามมาตรฐานนานาชาติแต่ยังคงมีข้อติดขัดเรื่องสินค้าเกษตรนี่ไงฮะก็จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขให้ลุล่วงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะไม่เจรจาแล้วทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบและจะไม่มีผลประโยชน์ของไปสร้างข้อตกลงทำให้สูญเสียเด็ดขาดนะฮะอ่ะนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือผลักดันเรื่องของการลงทุนนั่นเองไปคุยกับนักธุรกิจรายใหญ่ให้มาลงทุนในประเทศไทยไปคุยเรื่องของเขตการค้าเสรีไทยยุโรปนะครับและอื่นๆด้วยนะฮะในฐานะผู้นำประเทศฮะ
2: ค่ะส่วนด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิตินิติธารประภาสนะคะก็พูดถึงในส่วนของการวางหมากการประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแห่งอาเซียนค่ะซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะรวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI มีการพบหารือกับทางผู้บริหารระดับสูงของบริษัท Airbus Group SE นะคะผู้ผลิตอากาศยานแล้วก็ระบบป้องกันประเทศรายใหญ่ที่สุดของยุโรปซึ่งมีการดำเนินธุรกิจมาในไทยเนี่ยมากกว่า40ปีแล้วก็ครอบคลุมทั้งเครื่องบินพาณิชย์อากาศยานด้านความมั่นคงเทคโนโลยีอวกาศระบบดาวเทียมนะคะ รกิจ MRO ค่ะซึ่งเมื่อวันที่25 มกราคม 2569นะคะที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีการพบปะหารือกันซึ่งท่านคุณเอกนิตินะคะก็บอกว่าทาง Airbus เนี่ยมีการเปิดเผยแผนการขยายการลงทุนในระบบการบินยุคใหม่นะคะหลายด้านด้วยกันทั้ง Digital Aviation นะคะVirtual Reality นะคะหรือว่า VR นะคะแล้วก็ Augmented Reality นะคะหรือว่า AR นั่นเองการพัฒนาบุคคลบุคลากรด้านวิศวกรรมอากาศยานในประเทศนะคะซึ่งไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางปฏิบัติการสำคัญของทาง Airbus นอกประเทศฝรั่งเศสซึ่งแผนดังกล่าวค่ะสอดคล้องกับแผนที่รัฐบาลเนี่ยต้องการจะยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตไปสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินแล้วก็บุคลากรอากาศยานสมัยใหม่ของภูมิภาคนะคะก็จะมีการดึงองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ทักษะระดับสูงเข้ามาเสริมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจนะฮะให้ประเทศของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศรับจ้างการผลิตไปคุยกับเขามาผลิตสินค้าบ้านผมเอาแรงงานบ้านผมเป็นตัวตั้งนะฮะอันนี้มันคือกับดักรายได้ปานกลางรับจ้างผลิตด้วยแรงงานราคาถูกเราจะไม่พ้นกับดักรายได้ปานกลางเราต้องพัฒนานะฮะที่เราใช้คำว่าอะไรอ่ะอัพสกิลรีสกิลอีกแล้วหรอแล้วมันอัพได้จริงรีได้จริงไหมอัพสกิลก็คือพัฒนาทักษะรีสกิลก็คือทำทักษะต่างๆเนี่ยให้มันดีอ่ะเรียนรู้ทักษะต่างๆเนี่ยแต่ปัจจุบันอ่ะอาชีพหลายอาชีพเนี่ยล้มหายตายจากไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาทักษะอัพสกิลรีสกิลได้ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจะต้องเร่งเพิ่มศักยภาพเนี่ยประชาชนเนี่ยในทรัพยากรมนุษย์นะฮะคำถามคือว่าตอนนี้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย EV เข้ามาเยอะเรามีช่าง EV ช่างไฟฟ้าเนี่ยเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ตามอู่ต่างๆอู่ข้างนอกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเวลารถพังทีเนี่ยเข้าศูนย์จะคิดเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาเพราะเขาผูกขาดถูกไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆและสิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปเราอยากจะพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางเราอย่ามองว่าอ๋อเข้ามาผลิตแล้วเราเอาแรงงานของเราเนี่ยไปใช้แรงงานเราก็จะมีเงินมีรายได้เนี่ยถ้าคิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในแบบเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะเราก็ยังเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยเหมือนที่คุณเอกนิตินิธันประภาสบอกและที่ท่านนายกบอกว่าเราจะต้องเป็นฮับเทคโนโลยีวิศวกรรมขั้นสูงกล่าวคือเราจะต้องมีการพัฒนามากกว่านี้นะครับประเทศไทยสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแห่งวัตถุดิบแต่ไม่ใช่ประเทศที่เก่งด้านการแปรรูปสมัยก่อนเนี่ยประเทศไทยภาคใต้เนี่ยก็ยังกรีดยางกันอยู่ทุกวันนี้ถูกไหมฮะน้ำยางเนี่ยเราก็ขายในราคาถูกไปขายให้กับมาเลเซียเนี่ยก็รับน้ำยางของเราไปประเทศเขาก็มีถูกไหมเขารับน้ำยางของเราไปปุ๊บเขาผลิตเป็นยางรถยนต์มูลค่าก็สูงขึ้นแล้วส่งมาขายในไทยกลายเป็นประเทศไทยเนี่ยผลิตแล้วไม่ได้แปรรูปเองให้เขาแปรรูปแล้วมาขายของเราเนี่ยให้กับเราเนี่ยในราคาแพงอันนี้คืออดีตนะฮะที่เราบอกว่าโอ้ยเราจะไม่เอาแบบนี้แล้วเราจะไม่เป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางแล้ว
2: นะครับ
1: ในการเยือนในครั้งนี้ของท่านนายกเนี่ยก็มองแล้วว่าเราจะในการที่จะปฏิรูปในรูปแบบเศรษฐกิจเนี่ยให้ประเทศเราเนี่ยมีเป็นประเทศที่มีรายได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ทนอยู่กับแบบเดิ
2: ม
1: ๆนะฮะต้องติดตามดูว่าการเยือนในครั้งนี
2: ้
1: แล้วก็ในภาคของธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่มีรัฐมนตรีคลังอย่างคุณเอกนิตินิธันประภาสที่มีที่เป็นอดีต อธิบดีนะครับลูกม่อของกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเรื่องการเงินเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเรื่องของการขยายการลงทุนเปลี่ยนแปลงประเทศให้หนีจากกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับมาดูเรื่องสมรสซ้อนกันบ้างนะครับแหมคือประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพูดถึงเรื่องของการสมรสเนี่ยเดี๋ยวนี้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
2: ใช่
1: นะฮะสมัยก่อนชายและหญิงจูงมือไปที่สำนักงานเขตแล้วก็ไปที่ทะเบียนนะฮะให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมรสอ่ะอันนี้ก็นับหนึ่งในการใช้ชีวิตคู
2: ่
1: ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผู้ใดใครก็ได
2: ้
1: นะครับเพศสภาพใดก็ได
2: ้
1: ถ้าคุณรักชอบกันก็คุณก็สามารถที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันได้อันนี้คือประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ มีการสมรสอำพรางสมรสอำพรางคือชาวต่างชาติเนี่ยจะเทาจะขาวหรือจะอะไรก็ไม่ทราบนะฮะคือเข้ามาในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาจะมีวีซ่าเนี่ยท่องเที่ยววีซ่าอะไรต่างๆเนี่ยจะมีกำหนดเวลาในการพักอาศัยถ้าเกิดเขาอยากจะอยู่นานๆทางออกของเขาอีกทางนึงเนี่ยก็คือสมรสกับผู้หญิงคนไทยพอสมรสกับผู้หญิงคนไทยเขาก็จะอยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้นานยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเหมือนผมมาประกอบอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยวีซ่าจะหมดอายุคุณปริศลาจดทะเบียนกันหน่อยสิคุณปริศลาก็รับจ้างผมจ่ายให้หมื่นหนึ่งคุณปริศลาก็จดทะเบียนซะอย่างนั้นนะฮะผมก็อยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นจะไปทำธุรกิจเทาอะไรก็ทำได้ถูกไหมอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะฮะเรื่องนี้ฮะคุณนฤชาโกษาศิวไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยครับมีการสั่งการด่วนที่สุดนะฮะด่วนที่สุดเนี่ยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำชับกับสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนเขตแล้วก็สำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศนะฮะปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันการทุจริตจดทะเบียนสมรสเพื่อป้องกันมิจฉาชีพข้ามชาติใช้ช่องว่างในการจดทะเบียนสมรสอำพรางเพื่อเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะอันนี้ของกรมการปกครองนะครับจะต้องมีการตรวจสอบคำร้องนะครับมีการสืบสวนสอบสวนนั่นแหละก็คือว่าถ้าใครมาจะจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเป็นกลุ่มชาวต่างชาตินะครับจะต้องมีความเข้มงวดตรวจสอบประวัติการสมรสแบบเรียลไทม
2: ์
1: นะฮะจะต้องมีการสอบปากคำเช่นผมเป็นคนต่างชาติจะไปสมรสกับคุณปานิสราที่เป็นคนไทยจะต้องถูกแยกห้องเหมือนสอบสวนโดยตำรวจเลยนะครับว่าคุณปานิสราแยกห้องนะฮ
2: ะ
1: เขาจะถามคำถามเดียวกันคุณทรงพลเจอคุณปานิสราเมื่อไหร
2: ่
1: คุณทรงพลคิดว่าคุณปานิสราชอบอะไรอะไรก็จะถามคำถามที่มันเป็นรายละเอียดส่วนตัวความจริงมีหนึ่งเดียวถ้าสองคนตอบไม่เหมือนกันมีพิรุธ มีพิรุธนะฮะอันนี้เขาก็จะเป็นการป้องกันนะฮะพอคนรู้แบบนี้เตรียมกันดีกว่าแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าตำรวจเขาจะไปถามอะไรเราเขานายทะเบียนก็จะไปถามอะไรเราถูกไห
2: ม
1: ต่อไปเนี่ยถ้าชาวต่างชาติเดี๋ยวจะจดทะเบียนกับคนไทยจะต้องถูกแยกห้องสอบสวนว่ามันมีพิรุธอะไรหรือเปล่าใช่ไหมสมมติถ้าเขาถามเรื่องส่วนตัวคุณปานิสราชอบสีอะไรผมต้องรู้สิเป็นแฟนกันจะจดทะเบียนกันถูกไหมโอกาสที่แบบคุณปานิสราชอบสีดำผมบอกโอ้ชอบสีชมพูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล
2: ้
1: วพ่อแม่เขาชื่ออะไรไม่รู้อีกเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้อีกชอบกินอะไรก็ไม่รู้อีกแฟนกันภาษาอะไรถูกไหมฮะต่อไปเนี่ยจะจดทะเบียนกันเนี่ยเพื่อที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะต้องถูกแยก
2: ะ
1: นะฮะไม่ใช่คนไทยนะอันนี้คือต่างชาติกับคนไทยส่วนคนไทยเนี่ยเหมือนเดิมไม่มีการสอบสวนนะที่โดยกรมการปกครองนะอันนี้ก็เป็นมิติใหม
2: ่
1: มิติใหม่ที่จะทำให้เรื่องของการสมรสเนี่ยมันมีความเขาเรียกว่าสมรสอำพรางเนี่ยมันน้อยลงนะฮะแล้วมีอำนาจด้วยนะในการปฏิเสธรับจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะมีการควบคุมเอกสารนะฮะใบรับรองโสดชาวต่างชาติ
2: ใบรับรองโสดไม่เคยได้ยินเลยค่ะผู้สมคน
1: ต่างชาติก็ต้องมีใบรับรองโสด
2: การันตีได้หรอว่าโสด
1: เขาจะต้องมีใบรับรองโสดก่อนเขาจะมาแต่งงานกับคุณต้องไปถามเขาม ีใบรับรองโสดไหมครับแล้วก็จะต้องมีการแปลและรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวมันปลอมเดี๋ยวมันอะไรนะฮะเพราะมันมาจากภาษาไทยจีนอังกฤษเนี่ยแปลกันไม่ออกหรอกครับก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยถ้าใครจะมาจดทะเบียนสมรสเนี่ยที่กรมการปกครองเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยเพื่อการทุนเทาใช้ช่องว่างอะไรตรงนี้จะต้องมีการสอบสวนแล้วก็มีการดูเอกสารในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยปละละเลยไปเนี่ยมันจะเป็นการฟอกสถานะทางกฎหมายนะครับก็คือวีซ่าเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะได้เป็นวีซ่าแต่งงานแล้วเขาก็จะอยู่เป็นฐานปฏิบัติการอาชญากรรมในพื้นที่ได้นะฮะอันนี้เขาก็กำจัดทุนเทาแล้วก็นอมินีในการถือครองทรัพย์สินกฎหมายไทยห้ามชาวต่างชาติซื้อที่ดินธุรกิจบางประเภทนะฮ
2: ะ
1: แต่ถ้าเกิดเป็นคู่สมรสชาวไทยจะทำให้สามารถถือกันได้ครึ่งหนึ่งนะฮะหรือว่าใช้ภรรยาเนี่ยบังหน้าถือทรัพย์สินบังหน้าด้วยการจดทะเบียนสมรสอันนี้ก็ทำได้นะครับหรือการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะฮะในการที่จะจดทะเบียนสมรสเช่นผมจดทะเบียนสมรสกับคุณปานิสราและคุณพาคุณปานิสราเนี่ยไปค้าประเวณีข้ามประเทศ ติดตามขึ้นเครื่องบินกันไปเนี่ยในฐานะคู่สมรสแต่จริงๆคือพาคุณปณิสราเนี่ยไปค้าประเวณีที่ต่างประเทศ
2: อ
1: ันนี้มันก็เคยเกิดขึ้นมันเลยต้องมีการปฏิรูปการจดทะเบียนสมรสของประเทศไทยระหว่างคนไทยและชาวต่างชาติให้มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นกล่าวคือ1มาถึงปุ๊บเนี่ยแยกห้องสอบว่าเอ๊ะ2คนเนี่ยแฟนกันจริงไห
2: ม
1: นะฮะมีการสำรวจตรวจสอบเอกสารเพื่อป้องกันการสมรสอำพรางนั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้เป็นดาบสองคมนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ดีจริงนะฮะไม่โปร่งใสจริงเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการเรียกสินบนด้วยเพราะมันคือดุลพินิจเจ้าหน้าที่ถูกไหมเจ้าหน้าที่จะจดไม่จดเนี่ยมันดุลพินิจเขาตัวเนี้ยต้องระวังว่าเฮ้ยถ้าเขาใช้ดุลพินิจทุจริตเรียกรับสินบนจ่ายใต้โต๊ะหลับตาข้างนึงเนี่ย มันอาจจะนำไปสู่เรื่องของการทุจริตได้นะฮะแต่ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเนี่ยตอนนี้ของกรมการปกครองสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการต่างประเทศมันไม่เชื่อมโยงกันถ้าเชื่อมโยงกันปึ้งปุ๊บเนี่ยปัญหาตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้คือการแก้ไขปัญหานะครับแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบปลายเหตุแต่เราก็จะต้องมีการแก้ไขกันนะครับไม่อย่างนั้นมันจะมีเรื่องของทุนเทานอมินีถือครองทรัพย์สินค้ามนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับอันนี้คือการปฏิรูปยกระดับการป้องกันการทุจริตในการจดทะเบียนสมรสโดยกรมการปกครองนะครับ
2: เป็นอะไรใหม่ๆดีเหมือนกันนะคะ
1: ค่
2: ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กับดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ท่านคะในปีงบประมาณนี้ทางสพทมีการปรับจุดเน้นหรือยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไรบ้างคะ
6: ค่ะเนื่องจากว่านโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านปัจจุบันท่านประเสริฐจันทระรวงทองนะคะท่านได้อยากจะลดภาระของคุณครูบุคลากรทางการศึกษาลงนะคะเพราะฉะนั้นการประเมินเรื่องของการเรื่องของการปรับจุดเน้นยุทธศาสตร์การป้องกันทุจริตในสถานศึกษาแล้วก็ได้มีการปรับรูปแบบหรือว่าการตอบนะคะออกมาเป็นระบบออนไลน์ซึ่งเดิมทีเดียวเนี่ยจะเป็น ITA ออนไลน์ซึ่งใช้อยู่นะคะซึ่งจะมีการประเมินอยู่ส่วนหนึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแต่ปีนี้จะปรับรูปแบบการประเมินที่เรียกว่า OIP Plus ซึ่งทำให้ลดภาระลงนะคะแล้วก็จะเก็บเพียงแค่ระดับของเขตพื้นที่เท่านั้นก็จะไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางโรงเรียนเลยค่ะ
7: ครับสปท.ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงครับในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ของสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศครับ
6: ก็จากที่เรามีการปรับตัวยุทธศาสตร์แล้วก็ทำระบบใหม่ที่เรียกว่า OIP Plus ไปแล้วนะคะเราจะเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เป็นการพัฒนานวัตกรรมทำให้เขตพื้นที่เนี่ยมีนวัตกรรมที่เรื่องของกลไกการป้องกันความทุจริตด้วยนะคะขึ้นมาซึ่งเป้าหมายเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเอกชนเข้ามาก็คือโรงเรียนคุณภาพพาร์ทเนอร์ชิพสคูลเนี่ยเราได้นำร่องเรื่องของการใช้รูปแบบการใช้ SMS หรือว่าSchool Management System นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีการทำความร่วมกันกับภาคเอกชนได้ช่วยทำขึ้นมาในโรงเรียนคุณภาพ 1,808 โรงเรียนนะคะแล้วก็โรงเรียนในพาร์ทเนอร์ชิพครูอีกกว่า 7,000 โรงเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในเชิงของปริมาณนะคะส่วนตัวเกรดดิ้งนะคะที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยก็ควรจะไม่ต่ำกว่าที่ระดับของเราแบ่งออกเป็น5ระดับนะคะมีระดับของที่จะต้องพัฒนาก็คือ developing ระดับของที่พอรับได้ก็คือ fair ระดับของที่ดีก็คือเรียกว่า good นะคะแล้วก็ระดับที่ดีมากเราเรียกว่า great แล้วระดับที่ยอดเยี่ยมเราก็เรียกว่า excellent ใน5ระดับเนี้ยตอนเนี้ยเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ให้ได้ที่ระดับของ good นะคะคะแนนเฉลี่ยก็จะอยู่ที่3.00 ถึง 3.99เป็นขั้นต่ำนะคะแต่ว่าในฐานข้อมูลเนี่ยก็มีหลายๆโรงเรียนที่ไปที่ระดับเกรดได้แล้วเตรียมที่จะพัฒนาต่อไปที่ระดับเอ็กเซลเลนซ์ค่ะ
7: ครับ
2: แล้วสำหรับโครงการโรงเรียนสุจริตมีส่วนช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของประเทศอย่างไรบ้างคะ
6: อันนี้ต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยที่ขับเคลื่อนได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมทีเดียวนะคะเพราะว่าเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาพรวมเนี่ยต้องเรียกว่าเราต้องบ่มเพาะมาจากระดับของตัวผู้เรียนเลยนะคะปลูกฝังให้เป็นทัศนคติที่ดีเป็น mindset ของเขาให้เป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีในเรื่องของไม่ทุจริตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโครงการโรงเรียนสุจริตในมุมของสปท.เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทุจริตในระยะยาวของประเทศเลยค่ะก็เรามาคุยกันในเรื่องของเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับของผู้ใหญ่มันก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระดับที่ปลายเหตุนะคะแต่จริงๆการป้องกันที่ดีที่สุดคือการป้องกันที่เราจะต้องปลูกฝังไปในระดับของสถานศึกษากับผู้เรียนค่ะ
7: ครับหัวใจสำคัญของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตที่ครูและนักเรียนต้องยึดถือร่วมกันคืออะไรครับท่านฮะ
6: จะมีอยู่3ส่วนนะคะข้อหรือ3ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือเราต้องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบต้องปฏิเสธทุจริตเลยนะคะข้อก็คือการทำให้ความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นวิถีชีวิตอย่างที่ดิฉันได้อธิบายไปแล้วว่าซึ่งจะต้องเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่เป็นผู้เรียนนะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือการสร้างเครือข่ายความสุจริตร่วมกันระหว่างโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนและรวมถึงภาคีเครือข่ายอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเป็นลักษณะของประปัติญญาโรงเรียนสุจริตใน3ข้อนี้นะคะแล้วก็เป็นหลักสำคัญซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามจะเข้าโรงเรียนเข้าในโครงการโรงเรียนสุจริตหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักของชีวิตของเราที่จะสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยค่ะ
7: ครับหลักสูตรต้านทุจริตด้วยการนำหลักสูตร ้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการเรียนการสอนมีความท้าทายยังไงครับและสพท.มีแนวทางสนับสนุนครูผู้สอนยังไงบ้างครับท่านครับ
6: ค่ะต้องอันดับแรกเราต้องสร้างmindsetในเรื่องของหลักสูตรต้านทุจริตก่อนว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอาไปแอดออนเข้าไปหรือว่าไปเป็นภาระของคุณครูหรือบุคลากรในสถานศึกษานะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปเรื่องของการต้านทุจริตเนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปบูรณาการกับสาระวิชาต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลืนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่ะรูปแบบวิธีการถ่ายทอดก็จะต้องเป็นไปในศาสตร์และศิลป์ทางการสอนด้วยเป็นไปตามธรรมชาติวิชาของที่คุณครูนั้นได้สอนเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เป็นภาระนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนก็คือเรื่องของกระบวนการคิดที่เชื่อมโยงกับ3หลัก3ข้อของปริญญาตรีจริตด้วยค่ะ
7: ครับหากครูนักเรียนหรือผู้ปกครองพบเห็นสิ่งที่ไม่โปร่งใสในสถานศึกษานะครับสพท.มีกลไกคุ้มครองและตรวจสอบที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้แจ้งเบาะแสยังไงบ้างครับท่านครับ
6: ก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับผู้แจ้งเบาะแสว่าจะมีหลัก3ส่วนนะคะ1คือความปลอดภัยนะคะ2ความเป็นธรรมแล้วก็3หลักการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็กระบวนการของการทั้งกับกลไกการคุ้มครองและกลไกการตรวจสอบนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถชัดเจนตรวจสอบได้เรียกว่าดีแคลร์กับสังคมได้อย่างชัดเจนค่ะ
7: ครับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับที่จะได้เป็นแนวร่วมป้องกันการทุจริตในรั้วโรงเรียนครับ
6: ถ้าดูจากปริญญาสุจริต3ข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่สถานศึกษาผู้ปกครองหรือว่าทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นน่ะสามารถร่วมกันในการทำงานร่วมกับโรงเรียนสุจริตได้ทั้งหมดเลยนะคะภาคประชาสังคมภาคธุรกิจหรืออื่นๆก็ได้เพราะว่าเราต้องมองว่าทุกภาคส่วนนั้นเป็นส่วนสำคัญแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นไปตามหลักของธรรมาภิบาลด้วยนะคะอีกประเด็นนึงก็คือเราก็จะมีภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันกับทางปปช.ด้วยนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายอื่นๆที่จะช่วยร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้เรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นกลไกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในสถานศึกษาค่ะ
7: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงผู้ฟังทั้งบ้านไหมครับ
6: เรื่องของหน้าที่นี้จะต้องไม่ใช่เป็นส่วนที่จะต้องเป็นภาคของโรงเรียนหรือว่าทางสพท.เป็นผู้ดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวฉันอยากให้เป็นความร่วมกันของทุกภาคส่วนเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะภาคีเครือข่ายต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสร้างสิ่งที่จะเป็นมาตรฐานสำคัญให้กับเด็กในรุ่นต่อไปที่เขาได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็ปฏิเสธในเรื่องของการทุจริตในทุกรูปแบบเป็นวิถีชีวิตเป็นวิสัยของเขานะคะอีกประเด็นนึงก็คือเราควรจะต้องโปรโมทหรือว่าให้การสนับสนุนกับนักเรียนหรือคุณครูผู้ปกครองที่ร่วมกันทำดีในการรณรงค์ต้องต้านการทุจริตเนี่ยก็ต้องมีการแบบเชิดชูเขาด้วยนะคะเรียกว่าคนทำดีต้องมีที่ยืนนะคะอันนี้ก็อยากจะส่งเสริมในสองส่วนนะคะแล้วก็เรื่องของประเด็นตรงนี้เนี่ยปลูกบูรณาการเข้าไปในโรงเรียนโดยที่ไม่เป็นภาระให้กับคุณครูผู้ปกครองหรือว่าตัวนักเรียนเองดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะจัดในรูปแบบของการศึกษาไปได้โดยปกติวิสัยเลยค่ะ
7: ครับนี่คือเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครับวันนี้ทางรายการขอบคุณดร.อาทิตยาปัญญาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารกันต่อค่ะกับบันทึกสถานการณ์นะคะพูดถึงงานระดับพูดถึงงานอาหารนะคะระดับประเทศที่ใครที่อยู่ในวงการอาหารวงการเครื่องดื่มไม่ควรพลาดนะคะต้องไปเลยกับงานนี้ค่ะไทยเฟกอนุกาเอเชียนะคะจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่ายังเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียด้วยค่ะปีนี้
2: ลับมาแล้วนะคะเริ่มต้นกันไปแล้ววันแรกเมื่อวานนี้นะคะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะคะก็จัดใหญ่ขึ้นกว่าทุกปีนะคะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องได้มาค้นหาสินค้าและบริการแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมการเจรจาการค้าแล้วก็การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะคะได้ไปอัปเกรดการค้าเห็นใหม่ๆนะคะเปิดมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจด้วยซึ่งภายในงานเนี่ยเขาจะมีการรวบรวมสินค้านะคะจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมกว่า56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารนะคะรวมไปถึงอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะอาหารทะเลแล้วก็ขนมขบเคี้ยวต่างๆซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็มีความหลากหลายต่างกันนะคะครอบคลุมทุกกลุ่มผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคอาหารทั่วไปอาหารฮาลาลอาหารออร์แกนิกรวมไปถึงอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารโภชนาการเฉพาะด้านก็มีเหมือนกันรวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอื่นๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องการส่งเสริมความรู้ก็มีด้วยภายในงานใครที่อยากจะไปหาความรู้ใหม่ๆนะคะก็สามารถไปได้ในงานนี้ซึ่งเขาจะมีการสัมมนานะคะหลายเรื่องราวด้วยกันทั้งอย่างการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงเทศกาลพิเศษต่างๆอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลาลพาวิเลียนแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะก็มีไฮไลท์สำคัญนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้มีเทศกาลสินค้าผลไม้ไทยค่ะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruit นะคะซึ่งมีผลไม้ทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะหลายรูปแบบพร้อมทั้งสินค้าที่รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge เอามาจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยค่ะซึ่งงาน Thai Fair Anuga Asia 2026นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มนะคะไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร 1-3 Impact Forum อาคาร 4 Impact Exhibition Center นะคะอาคาร 5-12 ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะเป็นวันแรกในการเปิดเจรจาธุรกิจค่ะซึ่งจะเปิดเจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือตั้งแต่ 26-29 พฤษภาคมนะคะตั้งแต่ช่วง 10 นาฬิกาตอนเช้าจนถึง 18 นาฬิกาช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะมีการเจรจาธุรกิจรวมไปถึงการจำหน่ายปลีกสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยในวันที่30พฤษภาคมนะคะช่วงเวลาเดียวกันเลย10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะช่วงวันที่26ถึง29นี้นะคะขอความร่วมมือแต่งกายชุดสุภาพนะคะชุดสูทหรือว่าสมาร์ทแคชชวลก็ได้งดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการเปิดให้เจรจาธุรกิจเนี่ยก็คือ26จนถึง29ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะส่วนในวันที่30พฤษภาคมนะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุแล้วก็การแต่งกายค่ะเนื่องจากงานนี้นะคะก็มีผู้คนสนใจเข้าร่วมจำนวนมากแนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือว่าสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะถึงแล้วเนี่ยเดินเข้าสู่งานได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเข้าคิวแนะนำว่าให้ลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้านะคะเข้าไปได้เลยที่ www.thaifec-anuga.com ค่ะพอไปถึงงานนะคะก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลยถ้าลงทะเบียนไปแล้วก็ไปรับบัตรได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9อาคาร10นะคะเช่นเดียวกับใครที่ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนไปอยากจะ walk in ไปรับบัตรหน้างานได้ที่อาคารจุดเดียวกันนะคะก็ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารแวดวงเครื่องดื่มหรือว่าสนใจอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแวดวงอาหารนะคะมองหาไอเดียใหม่ๆในการทำธุรกิจก็ไปกันได้นะคะสำหรับไทเฟกอานุกาเอเชีย2026นั่นเองค่ะ
1: ครับน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวนี้เปิดคาเฟ่เปิดร้านอาหารกันเยอะยังไงคนก็ต้องทานยังไงคนก็จะต้องต้องคิดไอเดียอะไรแปลกๆนะฮะไอเดียใหม่ๆขออภัยมีความคิดใหม่ๆนะฮะในการที่จะประดิษฐ์ประดอยอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าอาหารปัจจุบันนี้เนี่ยมีความแปลกใหม่มากขึ้นเยอะนะฮะแล้วก็ราคาก็สูงมากนะฮะยุคนี้เนี่ยขนมกาแฟแพงกว่าข้าว
2: ถูกต้อง
1: จริ ง
2: ไหมจริงไปคาเฟ่ทีล่าสุดนี่คือไปทานเค้กชิ้นละเกือบ200คุณสมพลชิ้นหนึ่ง
1: เอาง่ายๆเครื่องดื่มเนี่ยธรรมดานะฮะ80บาทเพียงน้อยนะ
2: ใช่ถูกต้อง
1: ถ้าเป็นชาที่พรีเมียมขึ้นมาหน่อย200กว่าบาท
2: ถูกต้อง
1: แพงกว่าข้าวนะฮะ
2: ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของอาหารอะไรกันเยอะนะฮะส่วน มาดูอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะฮะก็เดินทางไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.นะครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั่นเองนะครับก็มีพลตำรวจตรีสารุติแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับนะครับก็คือคุณสุภมาศในฐานะรัฐมนตรีสำนักนายกก็พาคณะของสคบเนี่ยที่มีทั้งเลขาอะไรเนี่ยไปที่เนี่ยแหละบก.ปคบ.ไปทำไมเขาประชุมกันหารือกันว่า2หน่วยงานเนี่ยอยากจะร่วมมือกันภาษาไทยของเราที่เราฟังกันบ่อยๆนะฮะคือบูรณาการความร่วมมือกันเนี่ยนะฮะในการบังคับใช้กฎหมายที่จะดูแลผู้บริโภคที่ผ่านมาเนี่ยสคบและบก.ปคบ.มีการทำงานกันอยู่แล้วนะครับร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงคดีลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการกระทำความผิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าบารากูและคดีต่างๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จแต่ปัจจุบันยังมีการกระทำความผิดเป็นจำนวนมากบางคดีก็มีแนวโน้มที่สูงขึ้นซับซ้อนขึ้นมีโฆษณาเกินจริงหลอกลวงผู้บริโภคได้สินค้าไม่ตรงปกนะฮะสินค้าปลอมก็มีนะฮะแล้วก็มีการขายออนไลน์ด้วยวันนี้ก็คือคุณสุภมาศก็บอกว่าวันนี้แหละก็เลยมาคุยกับทางบก.ปคบ.เนี่ยแหละว่าเราจะทำงานร่วมกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเราถือกฎหมายกันคนละฉบับอำนาจหน้าที่เราแตกต่างกันแต่ไม่ได้หมายความว่าพอมันแตกต่างกันปุ๊บจะทำงานไม่ได้อันนี้ผมพูดเองนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันและเชิงรุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ขอความร่วมมือกันนะครับในรูปแบบของการหลอกลวงรายวันณวันนี้มิจฉาชีพทำงานเชิงรุกหน่วยงานภาครัฐก็ต้องทำงานเชิงรุกประสานข้อมูลอะไรต่างๆซึ่งกันและกันนะครับถ้าไปดูมิติอำนาจเนี่ย
2: อันนี้
1: เป็นการวิเคราะห์แล้วนะครับของผมเมื่อกี้ข้อเท็จจริงต่อไปเป็นการวิเคราะห์สคบเนี่ยนะฮะหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจหน้าที่คือรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบไกล่เกลี่ยออกนโยบายและฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกล่าวคือเรื่องของสัญญาเงินกู้หรืออะไรต่างๆชดใช้เป็นตัวเงินสคบมีอำนาจในการที่จะฟ้องคดีแทนผู้บริโภคในเรื่องของตัวเงินรับเรื่องร้องเรียนไกล่เกลี่ยอะไรต่างๆนี่คือสคบสิ่งหนึ่งที่สคบไม่มีแต่ปคบมีคือตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเขามีคืออะไรฮะสืบสวนสอบสวนออกหมายเรียกหมายจับบุกค้นขังคุมปล่อยนี่คือทางอาญาที่เขามีสคบไม่
2: ม
1: ีหากประสาน2อำนาจนี้เข้าร่วมกันเนี่ยจะทำให้ธุรกิจที่หลอกลวงประชาชนขายสินค้าปลอมอันตรายเนี่ยหมดลงทันทีนะครับดังนั้นการทำงานร่วมกันระหว่างสคบกับปคบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากหากทำงานได้อย่างไร้รอยต่อเพราะสคบมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสัญญาและโฆษณาปคบมีความเชี่ยวชาญด้านแกะรอยเทคโนโลยีตามเส้นทางทางการเงินแล้วก็ในการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วก็จับกุมออกหมายเรียกหมายจับด้วยนะครับก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคนหนึ่งก็เหมือนเป็นโล่สคบเป็นโล่ป้องกันผู้บริโภคดูแลผู้บริโภคปคบเป็นเหมือนดาบที่จะไปลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิ์ของประชาชนในเรื่องของการบริโภคสองหน่วยงานนี้ทำงานร่วมกันเมื่อไหร่อย่างไร้รอยต่อปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครองมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสุภมาศก็ไปคุยเมื่อวานนี้นะครับว่าเราอยากจะทำงานแบบเพื่อประชาชนในเชิงรุกนะฮะแล้วก็ทำงานลดขั้นตอนการซ้ำซ้อนด้วยนะครับหากประชาชนต้องการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยสคบก็พร้อมนะครับมีสายด่วนสคบเบอร์1166นะฮะ1166นะครับส่วนทางปคบอันนี้คือทางอาญาก
2: ็
1: 1135 1135นะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ ดูแลพี่น้องประชาชนฮะ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยากันบ้างนะคะซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณแสวงบุญมีค่ะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากทมนะคะรวมไปถึงนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยยืนยันความพร้อมนะคะก็เป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็มุ่งเน้นเป็นพิเศษเลยเรื่องของการคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะได้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในส่วนของเมืองพัทยาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการคัดเลือกผู้มีความพร้อมเข้าอบรมอย่างเข้มข้นค่ะส่วนที่กทม.นะคะกรุงเทพก็มีหน่วยเลือกตั้งประมาณ 6,000 หน่วยด้วยกันก็จะเน้นไปที่ประธานกรรมการประจำหน่วยเพื่อที่จะได้กำกับดูแลการทำงานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นที่ยอมรับซึ่งกกต.นะคะมีการออกมาเชิญชวนประชาชนค่ะรวมไปถึงพรรคการเมืองด้วยให้ร่วมเป็นหูเป็นตานะคะถ้าหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถทักท้วงนะคะให้มีการบันทึกเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบได้ทันทีค่ะส่วนภาพรวมการแข่งขันนะคะทางคุณแสวงบอกว่าก็ไม่ได้มีความหนักใจอะไรเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายที่รุนแรงแต่ก็อาจจะมีการกระทำผิดบ้างในลักษณะของการใช้คำพูดนะคะซึ่งกกต.เดี๋ยวเขาจะส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงไปสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนแออัดค่ะส่วนนโยบายการหาเสียงของผู้สมัครก็ย้ำว่าจะต้องอยู่ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นนะคะตามกฎหมายให้ถูกต้องคือถ้าหากหาเสียงเกินจริงเนี่ยอาจจะเข้าข่ายจูงใจแล้วก็หลอกลวงด้วยซึ่งผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบนะคะเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยมีคุณวุฒิประสบการณ์ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายได้เช่นเดียวกับการที่จะมีการนำ AI นะคะเดี๋ยวนี้มีการนำ AI

0: วิธีการใดๆกกต.ก็จะต้องคอยตรวจสอบกำกับดูแลว่ามีการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับซื้อเสียงมีไหมคุณแสวงก็บอกแพรมๆบอกว่ามีซื้อเสียงบ้างในชุมชนแออัดนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีการตรวจสอบกันดูนะฮะส่วนไทม์ไลน์เนี่ยปฏิทินไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้สมัครนายกเมืองพัทยานะครับก็กำหนดก็คือเริ่มนะฮะเริ่มรับสมัครเนี่ยวันนี้นะฮะ28พฤษภาคม
1: พรุ่งน
0: ี้ขออภัย28พฤษภาคมไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนะครับซึ่งคาดว่าผู้สมัครเนี่ยจะมากันตั้งแต่วันแรกเลยฮะคึกคักเพราะอะไรเพราะเขาต้องแย่งชิงหมายเลขในการหาเสียงทันทีนะฮะใครได้เบอร์1โอ้ดีใจใครได้เบอร์9โอ้ดีใจใครได้เลข2ตัวโอ้เหนื่อยหน่
1: อ
0: ยนะฮะก็คือวันแรกเนี่ยก็จะคึกคักนะฮะก็ติดตามดูตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะฮะส่วนวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพกับนายกเมืองพัทยาเนี่ยก็อาทิตย์ที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะฮะก็ต้องติดตามดูปัญหาในกรุงเทพนะฮะที่เป็นเพนพอยต์อยู่ไม่ใช่เรื่องของการจราจรเพียงอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนไร้บ้านคนไร้บ้านไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นผลลัพธ์ของปัญหาเกิดจากอะไรเกิดจากคนตกงานคนตกงานคนต่างจังหวัดหรือคนใดๆมาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วไม่เป็นไปตามที่หวังนะครับผิดหวังไม่มีเงินไม่มีทองแปรสภาพจากคนหางานกลายเป็นคนไร้บ้านอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองคือคนที่มีปัญหาชีวิตในครอบครัวด้วยเหตุใดๆเนี่ยถูกทำร้ายทุบตีอะไรคนนี้ก็แปลงมาเป็นคนไร้บ้านอันนี้คือจุดที่สองจุดที่สามคนวิกลจริตคนวิกลจริตด้วยเหตุใดๆเนี่ยอันนี้คือคนที่3ก็คือเป็นเหตุของคนไร้บ้านทั้งสิ้นคนไร้บ้านในกรุงเทพเนี่ยเขาไปสำรวจตรวจสอบกันมาแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 1,200 กว่าคนนะฮะ 1,200 กว่าคนนะฮะตอนนี้กรุงเทพมหานครเขาก็มีบ้านอิ่มใจนะฮะบ้านอิ่มใจเนี่ยอยู่ที่แถวๆประปาแม้นสีเก่านะฮะก็อยู่แถวๆนั้นเพื่อที่จะดูแลคนที่ไร้บ้านนะครับแต่คำถามอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่เคยส่องลงไปดูว่าอ้าวแล้วตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ด้วยเมืองที่ศรีวิไลแบบนี้เนี่ย มันยังมีคนไร้บ้านคนที่ขาดที่พึ่งอยู่พอสมควรตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่มีการลงสมัครเนี่ยต้องขยับมาดูซะหน่อยต้องขยับมาดูซะหน่อยเรื่องของคนได้โอกาสอย่าไปมองแค่เศรษฐกิจอู้ฟู
1: ่
0: อย่าไปมองเรื่องของการจราจรที่ไม่ต้องติดขัดอะไรพวกนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกขาดจากมิติอื่นไม่ได้นะครับความเป็นเมืองแต่จิตใจของคนก็จะต้องดูแลนะครับอันนี้คือเขาเลยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะเป็นมหานครแห่งความเหลื่อมล้ำเมืองหนึ่งนะฮะดังนั้นหากจะลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ก็ต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามดูนโยบายนะครับของว่าที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้สมัครนะฮะที่ตอนนี้ก็เริ่มทยอยหาเสียงกันแล้วนะครับติดตามดูว่าวันพรุ่งนี้วันสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับจะมีใครที่เราอาจจะคิดไม่ถึง มาหรือเปล่า นะครับและแนวทางและนโยบายอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรติดตามกันครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของการที่มีการยื่นคำร้องนะคะต่อกกต.ยุบพรรคประชาชนนะคะในกรณีที่ทางคุณรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะมีการโพสต์ข้อความแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าเนี่ยเป็นลักษณะพาดพิงองคมนตรีแล้วก็รัฐบาลนะคะเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะก็ออกมาบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคือผู้ร้องเนี่ยเขามองว่าอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองอาจนำไปสู่การกระทำอันเป็นปฏิบัติต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการทางธุรการแล้วก็ต้องพิจารณาว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนั้นเนี่ยมันเข้าองค์ประกอบความผิดไหมก็อาจจะต้องใช้เวลาในการพิจารณากันอย่างรอบคอบนะคะส่วนจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่มาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะหรือไม่นะคะคุณแสวงบอกในระบบการตรวจสอบเรื่องการยุบพรรคเนี่ยปัจจุบันมีอยู่กว่า10เรื่องนะคะแต่พอมีเรื่องเข้ามาก็ ตรวจสอบไปตามข้อเท็จจริงนะคะหากเห็นว่ามีมูลก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีการแต่งตั้งเอาไว้อยู่แล้วส่วนการดำเนินการของคุณณัฐพงษ์ถือว่าเป็นการซ่อกร่อนบ่อนทำลายหรือไม่กกต.ก็จะนำบรรทัดฐานของศาลรัฐธรรมนูญนะคะมาประกอบการพิจารณาเบื้องต้นนะคะแต่ตอนนี้คุณสวัยบอกยังไม่เห็น

0: รายละเอียดข้อเท็จจริงนะคะก็คือเห็นที่มีเรื่องเข้ามานั่นเองก็จะต้องตรวจสอบกันไป
1: ตาม
0: กระบวนการ
1: คือยังไม่มีความคืบหน้ารับในทางธุรการไว้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะนำเข้าสู่การประชุมของกกต.ทั้ง7ท่านนะฮะก็คือพูดง่ายๆยังไม่มีความคืบหน้าแล้วรับทางธุรการอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูนะฮะอีกคดีนึงฮะปิดมหากาพย์วันนี้นะครับนาฬิกาเพื่อนฮะลุงป้อมนะฮ
0: ะ
1: นานละ
0: คืออ
1: ันเนี้ยมันคือเรื่องของคุณวีระสมความคิดไปฟ้องปปช.ฟ้องปปช.เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เปิดเผยข้อมูลองค์กรอิสระสามารถใช้ดุลพินิจตีกรอบปิดทับแล้วก็ส่งมอบข้อมูลไม่ครบถ้วนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือคุณวีระสมความคิดเนี่ยไปฟ้องปปช.4ท่านไปฟ้องปปช.4ท่านในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ประพฤติมิชอบนะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูจะมีคำพิพากษาในวันนี้สำหรับมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนนะครับไม่ได้จบลงที่นาฬิกาเรือนใดเรือนหนึ่งแต่อาจจะเป็นบรรทัดฐานในสังคมว่าเมื่อประชาชนถามหาแสงสว่างจากภาครัฐสิ่งที่รัฐส่งคืนมาเนี
0: ่
1: ยไม่ควรที่จะเป็นกระดาษเปล่าหรือว่าเป็นแถบสีดำคาดดำเอาไว้และเงียบงันต่อไปนะครับต้องมีการเปิดเผยข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐานในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอิสระจับตาดูฮะมหากาพย์นาฬิกาเพื่อนวันนี้ตัดสินนะฮะ
0: ค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบ
7: โอ้
6: พี่โกงอะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภรรยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
13: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลาดพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคลึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่ พื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นิว
1: แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
2: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
1: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
2: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
3: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
4: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีเชียร์

0: คำปราศัยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569
1: สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านด้วยความจริงใจรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักเสมอว่าท่านคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นผู้สร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศปัจจุบันภาคเกษตรของไทยอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายมิติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เกษตรกรรวมถึงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นการดำเนินงานเชิงรุกตลอดห่วงโซ่ประทานเพื่อสร้างตลาดและขยายโอกาสในการแข่งขันนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา PM 2.5 โดยลดการเผาในพื้นที่เกษตรสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนสำหรับการวางรากฐานในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าส่งเสริมการใช้คาร์บอนเครดิตและการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพี่น้องเกษตรกรที่รักครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังด้วยความเชื่อมั่นว่าศักยภาพของเกษตรกรไทยผสานกับนโยบายที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์จะทำให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างแท้จริงในโอกาสวันเกษตรกรนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้พี่น้องเกษตรกรและครอบครัวประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการเกษตรอินดี้เป็นประจำทุกวันพุธเวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Page สวทชลบุรี 99.75 วันนี้ตรงกับวันพุธที่27 พฤษภาคม 2569พบกับดิฉันฝนนัชชาการพิทยาพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เรามีเรื่องดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบหลายเรื่องหลายกรมเลยค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเรื่องการเกษตรเรามารับฟังเรื่องของอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะ
1: มิถุนากรกฎาสิงหาจะเริ่มพัฒนาเป็นเอลนีโญนะครับแล้วก็การพยากรณ์ของแบบจำลองเนี่ยเขาคาดหมายว่าจะเป็นเอลนีโญกำลังปานกลางถึงแรงนะครับในช่วงของกันยาตุลาซึ่งเป็นปลายฤดูฝนนะครับซึ่งเป็นปลายฤดูฝนนี่ขอย้ำนะครับแล้วก็ที่เขาบอกเป็นซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยก็คือต้องค่าดัชนีค่าดัชนีนะครับถ้าเป็นเอลนีโญก็จะอยู่ประมาณ 0.5 ถึง 1ถ้าเอลนีโญอ่อนนะครับ 0.5 ถึง 1ถ้าปานกลางก็1ถึง 1.5 ถ้าเอลนีโญกำลังแรงนะครับก็ 1.5 ถึง 2ทีนี้เขาก็ไปมองว่ามันอาจจะมีโอกาสเป็นซูเปอร์เอลนีโญคือเอลนีโญกำลังแรงก็คือ 1.5 ถึง 2แต่โอกาสมันประมาณแค่น้อยกว่า30%นะครับทีนี้คนก็มาตีข่าวนะครับว่าแต่ที่จริงอ่ะก็คือเอลนีโญก็คือจะเป็นช่วงของปลายฤดูฝนที่จะเริ่มเป็นเอลนีโญจริงๆแล้วก็จะต่อเนื่องนะครับเอลนีโญกำลังปานกลางต่อเนื่องไปถึงกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับคือฝนปีนี้บ้านเรายังไม่เท่าไหร่ยังพอมีได้อยู่เรื่องของความแห้งแล้งก็ไม่มากแต่ปีหน้าปีหน้าเนื่องจากว่าน้ำต้นทุนจะน้
2: อ
1: ยนะครับมันก็จะมีความแห้งแล้งที่สะสมต่อเนื่องถ้าปีนี้เราสังเกตเห็นนะครับว่าทำไมจะเข้าเมษาแล้วต้นไม้หลายต้นก็ยังเขียวอยู
2: ่
1: เพราะว่าปลายปีที่ผ่านมานะครับบ้านเราฝนตกเยอะน้ำในดินมีค่อนข้างมากนะครับพอปีนี้ก็เลยถึงแม้จะเกิดภาวะแห้งแล้งแต่ก็ยังไม่ได้แรงรุนแรงก็จะไปปีหน้านะครับเอลนีโญเนี่ยเขาก็จะเริ่มจากประมาณปลายฤดูฝนแล้วก็แรกยาวไปถึงกลางปีหน้าแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะอ่อนลงครับอันนี้เข้าใจง่ายๆว่าปีนี้ถามว่าฝนก็ใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับแต่ก็จะมีพื้นที่แล้งบ้างเพราะว่าอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงแต่ปีหน้าถ้าอยู่ในสภาวะเอลนีโญนะครับก็คือฝนอาจจะน้อยตั้งแต่ช่วงปลายปีต่อต้นปีหน้าเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะแล้งมากขึ้นครับ
0: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อสักครู่จะพบว่าปลายปีนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569อาจเกิดลมค้ามีกำลังอ่อนก่อนพัฒนาเป็นเอลนีโญและมีแนวโน้มแรงขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เปิดแผนด่วนรับมือซูเปอร์เอลนีโญโดยชู4ยุทธศาสตร์ดูแลน้ำพืชผลสั่งกรมชลประทานและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเดินหน้าเต็มกำลังลดผลกระทบเกษตรกรทั่วประเทศ
3: สวัสดีครับมาพบกับผลงานดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันอีกครั้งนะครับในช่วงนี้นะครับหลายท่านอาจได้ยินคำว่าซูเปอร์เอลนีโญกันมากขึ้นนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้จะทำให้อากาศนั้นร้อนจัดมีฝนน้อยและส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับจึงได้เตรียมมาตรการรับมือผ่าน4ยุทธศาสตร์สำคัญด้วยกันครับคือกักเก็บน้ำเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังครับโดยกรมชลประทานนะครับจะบริหารจัดการน้ำอย่างเข้มงวดและให้ความสำคัญกับน้ำอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกนะครับพร้อมกับกระจายน้ำช่วยพื้นที่การเกษตรที่ใกล้เก็บเกี่ยวทางด้านกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับเตรียมหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเตรียมน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นทันทีที่สภาพอากาศนั้นเหมาะสมครับขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้เกษตรกรนั้นหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับเพื่อลดความเสี่ยงจากผลผลิตที่จะเสียหายครับโดยทุกหน่วยงานนะครับจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับรวมถึงเตรียมทีมให้คำแนะนำกับเกษตรกรและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผ่านศูนย์บริการเกษตรพิทุนดาบเพื่อให้เข้าถึงความช่วยเหลือได้รวดเร็วและทันท่วงทีและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: ส ากวีทีอาร์ที่ท่านได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะหากพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดชลบุรีประสบปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรหรือมีความต้องการใช้บริการด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมีบริการเซอร์วิสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเน้น e-service ที่เกษตรกรสามารถใช้งานด้วยตนเองได้เดี๋ยวเราไปรู้จักศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันก่อนค่ะ
2: รู้ไหมครับว่าเรื่องการเกษตรวันนี้ง่ายกว่าเดิมเพราะนี่คือศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชศูนย์กลางบริการดิจิทัลด้านการเกษตรที่พร้อมดูแลเกษตรกรในทุกพื้นที่รวมทุกบริการด้านการเกษตรไว้ในที่เดียวครบจบง่ายสไตล์ One Stop Service ไม่ว่าจะสอบถามข้อมูลขอรับบริการด้านการเกษตรร้องเรียนร้องทุกข์หรือขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆเราพร้อมดูแลและให้บริการอย่างใกล้ชิดด้วยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายท่านสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใกล้บ้านหรือสะดวกออนไลน์ก็แค่เข้าไปที่เว็บไซต์พิรุณราช .com หรือแอปพลิเคชันพิรุณราชได้ทั้งระบบ iOS และ Android ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชพร้อมบริการด้วยใจเพราะทุกรอยยิ้มของเกษตรกรไทยคือความภูมิใจของเราคู่มือวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันพิรุณราชแอปพลิเคชันพิรุณราชเป็นศูนย์บริการแบบ One Stop Service ครอบคลุมด้านการเกษตรเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายสำหรับเกษตรกรการติดตั้งและยืนยันตัวตนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยดีเพื่อใช้ยืนยันตัวตนหรือใช้ระบบเลเซอร์ ID โดยใช้ข้อมูลบนบัตรประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิรุณราชจาก App Store หรือ Play Store เมื่อติดตั้งแล้วเปิดแอปและกดเริ่มต้นใช้งานเข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยดีหรือเลเซอร์ ID ระบบข้อมูลส่วนตัวยืนยันตัวตนตามขั้นตอนแอปพิรุณราชในหน้าหลักจะประกอบด้วยสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแจ้งเรื่องติดตามเรื่องรวมลิงก์บริการ e-service สำรวจความสนใจโครงการกิจกรรมศูนย์เครือข่ายประวัติของศูนย์บริการและข่าวสารด้านการเกษตรคู่มือวิธีการใช้งานข้อมูลประวัติส่วนตัวผู้ใช้งานการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือหรือขอรับบริการกดแจ้งเรื่องที่หน้าจอหลักตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่มถัดไประบุหัวข้อที่ร้องเรียนขอความช่วยเหลือหรือขอรับบริการรายละเอียดของเรื่องจำนวนผู้ได้รับผลกระทบตำแหน่งที่เกิดเหตุโดยเลือกจากแผนที่ข้อมูลสถานที่และวันที่เกิดปัญหาสามารถแนบไฟล์เอกสารรูปภาพเพิ่มเติมได้สูงสุด5ไฟล์เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดถัดไปส่งเรื่องไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือหรือขอรับบริการกดหน้าหลักกดติดตามเรื่องจะแสดงผลประวัติการร้องเรียนขอความช่วยเหลือหรือขอรับบริการกดที่เรื่องเพื่อติดตามสถานะการดำเนินงานบริการอื่นๆในแอปพลิเคชันพิรุณราชรวม e-service ด้านการเกษตรรวบรวมบริการออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การสำรวจความสนใจโครงการแจ้งความสนใจโครงการต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้หน่วยงานดำเนินโครงการต่อไป
0: เรามารับฟังเรื่องถัดไปกันเลยค่ะมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการว่ากรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและวางแผนบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำตลอดฤดูฝนปีนี้ภายใต้แนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลทั้งด้านน้ำต้นทุนการเพาะปลูกการป้องกันอุทกภัยและการรักษาระบบนิเวศเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจของประเทศให้มากที่สุดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาพรวมปริมาณฝนปี2569มีแนวโน้มน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและอาจต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานขณะเดียวกัน ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นระยะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรรวมทั้งติดตามแนวโน้มพายุหมุนเขตร้อนที่อาจเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยหรือส่งผลกระทบประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับแผนจัดสรรน้ำฤดูฝนปี2569กรมชลประทานวางแผนจัดสรรน้ำชลประทานรวม 14,968 ล้านลูกบาศก์เมตรจากปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางณวันที่1พฤษภาคม2569จำนวน 45,357 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยจัดสรรเพื่อการเกษตร 7,132 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ48เพื่อรักษาระบบนิเวศและกิจกรรมอื่น 6,227 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ41เพื่อการอุปโภคบริโภค 1,347 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ9และภาคอุตสาหกรรม262ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ2นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปีตามความเหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่โดยเน้นใช้น้ำเป็นหลักและใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีจำเป็นคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีประมาณ 16.97 ล้านไร่กรมชลประทานได้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติกนช.อย่างเคร่งครัดครอบคลุมทั้งการคาดการพื้นที่เสี่ยงและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและอาคารชลประทานการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการน้ำควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการสร้างการรับรู้และบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงอุทกภัยและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดในส่วนของการเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆกรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569เพื่อให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอที่จะสำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งปี2569/2570โดยมุ่งเน้นการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศส่งเสริมการเพาะปลูกพืชฤดูฝนโดยใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมเฉพาะกรณีฝนทิ้งช่วงบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานอย่างเต็มประสิทธิภาพควบคู่การกักเก็บน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมโดยกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจสอบอาคารชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอดช่วงฤดูฝนปีนี้

0: ดูฝนแบบนี้น้ำสำคัญกับพวกเรามากเลยนะคะวันนี้น้องมนชนจะพาไปดูกันว่ากรมชลประทานของเรามีมาตรการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569ยังไงบ้างพร้อมแล้วไปดูกันเลย 1. จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและดูแลระบบนิเวศให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี 2. ส่งเสริมปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น 3. บริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทาน 4. กักเก็บน้ำในเขื่อนให้เต็มศักยภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดตามช่วงเวลาเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและรักษาระบบนิเวศ 5. วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพวกหยดน้ำมีคุณค่ากรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนทุกเรื่องน้ำเรามีคำตอบโทรสายด่วน1460กรมชลประทานบริการประชาชน
1: ขอแนะนำพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีรู้จักน้องมวลชนทูตตัวน้อยและมาสคอตประจำกรมชลประทานซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความสดใสความห่วงใยและภารกิจแห่งสายน้ำทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็นสื่อกลางเชื่อมระหว่างกรมชลประทานกับพี่น้องประชาชนโดยท่านสามารถติดตามรายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ของน้องมวลชนได้ทางเฟซบุ๊กกรมชลประทานหรือ YouTube ของกรมชลประทานเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ
2: สวัสดีครับผมน้องมวลชนผมเป็นทูตตัวน้อยที่จะอยู่กับทุกคนในทุกๆกิจกรรมกับกรมชลประทานมีหน้าที่คอยดูแลจัดการเรื่องน้ำให้เข้าถึงพี่ๆที่ต้องการใช้น้ำเช่นพี่ๆเกษตรกรว้าวชาวสวนว้าวต่อเร็วๆนะชาวไร่อุดมสมบูรณ์ไปเลยและช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่ๆที่เดือดร้อนผมจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะโอ้โหตั้งใจกันนะคอยติดตามโอ้โหดูแลฮะว้าวโอ้อัปเดตสถานการณ์น้ำเพื่อมอบความมั่นใจฮะ

0: พี่ๆทุกคนมีความสุขกับการใช้น้ำนะครับอย่าลืมนะครับน้องมวลชนน้ำเพื่อประชาชน
1: เลือกการบริหารจัดการน้ำนอกจากกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีอีกหนึ่งกรมที่มีความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำได้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมีการเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำเรามาดูภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกันค่ะ

0: เมื่อพื้นดินแห้งแล้งและท้องฟ้าไร้ฝนความหวังของเกษตรกรไทยจึงต้องฝากไว้กับท้องฟ้านี่คือภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวงวิทยาศาสตร์บนท้องฟ้าที่ช่วยเปลี่ยนเมฆให้กลายเป็นฝนก่อนที่เครื่องบินจะทะยานขึ้นฟ้าทุกภารกิจต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพอากาศอย่างละเอียดความชื้นทิศทางลมและการก่อตัวของเมฆเป็นปัจจัยสำคัญในการวางแผนทำฝนหลวง
1: สำหรับภาคตะวันออกเองนะครับตอนนี้มีพื้นที่ขอรับบริการฝนหลวงเข้ามานะครับครอบคลุมทั้งหมด8จังหวัดนะครับของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้เราก็ได้มีการวิเคราะห์อากาศนะครับพบว่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆนะครับสเตโตคิวมูลัสนะครับก่อตัวเล็กน้อยนะครับในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับสำหรับเช้านี้ขึ้น10โมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำในขั้นตอนที่2ต่อนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเลี้ยงให้อ้วนนะครับแล้วก็จะโจมตีนะครับในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับเพื่อให้เกิดฝนในพื้นที่แล้วก็ตามที่ผู้รับขอบริการได้ร้องขอไว้นะครับ
0: เมื่อแผนพร้อมภารกิจบนท้องฟ้าจึงเริ่มต้นนักบินฝนหลวงต้องเตรียมความพร้อมทุกครั้งก่อนการบินเครื่องบินจะขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายตามแผนที่วางไว
2: ้สำหรับการเตรียมตัวปฏิบัติภารกิจนะครับเนื่องจากต้นทุนของการทำฝนหลวงเป็นเมฆครับทางทีมนักบินนะครับก็จะมีการประชุมกันสำหรับการเตรียมตัวครับเพื่อปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน
3: ในแต่ละเที่ยวบินนะคะที่เราได้ทำการขึ้นบินเนี่ยอย่างแรกเลยตอนเช้ามาเราก็จะดูว่าพื้นที่ไหนนะคะเป็นพื้นที่ที่ต้องการน้ำเราก็จะประชุมแล้วก็ดูข่าวสภาพอากาศการวางแผนการบินไปในพื้นที่นั้นๆการตรวจสอบความพร้อมของสถานะเครื่องบินนะคะว่ามีความพร้อมที่จะขึ้นบินในแต่ละเที่ยวบินหรือไม่ค่ะ
0: หยาดฝนที่ตกลงมาคือผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความตั้งใจของทีมงานฝนหลวงฝนหลวงไม่เพียงช่วยเติมน้ำให้ผืนดินแต่ยังช่วยเติมความหวังให้กับเกษตรกรทั่วประเทศทุกหยาดฝนที่ตกลงมาคือภารกิจและความตั้งใจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อแผ่นดินไทย

0: น้ำเราต้องการน้ำ
1: ฉันไม่ไหวแล้ว
2: แม่จ๋าช่วยด้วย
3: เราอยากช่วยนะแต่เราทำฝนเองไม่ได้
4: เรามีอีกวิธีฝนหลวงมนุษย์ช่วยทำฝนได้ใช่ไหม
5: นู่นนั่น
6: เราจะช่วยนะ
0: ฉันรู้สึกหนักขึ้นแล้ว
1: ฝนมาแล้ว
7: คุณทุกคน
8: เราทำได้ด้วยกัน
9: เมื่อมนุษย์และธรรมชาติร่วมมือกันชีวิตก็เติบโตได้อีกครั้ง
10: เรามารับฟังเรื่องถัดไปกันต่อดีกว่าค่ะกรมปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.และภาคีเครือข่ายรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมไทยอย่างต่อเนื่องเนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลกวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยยกระดับการรณรงค์จากกิจกรรมเฉพาะวันสู่การขับเคลื่อนเป็นวาระต่อเนื่องตลอดทั้งปีมุ่งสร้างการรับรู้ด้านโภชนาการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยควบคู่กับการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยและสร้างความมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมนมของประเทศนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคารานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่แปรรูปจากน้ำนมดิบภายในประเทศเพื่อสร้างสมดุลทางด้านสุขภาพประชาชนและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโคนมไทยอย่างยั่งยืนโดยในปีนี้กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับสสส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการรณรงค์ในเชิงรุกมากขึ้นภายใต้แนวคิดการสื่อสารและการสร้างการรับรู้ในกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งปีเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลด้านโภชนาการที่ถูกต้องและเห็นถึงความสำคัญของการบริโภคผลิตภัณฑ์นมคุณภาพจากเกษตรกรไทยกรมปศุสัตว์ไม่เพียงแต่รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคนมแต่ยังมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมทางระบบให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทางคือฟาร์มโคนมซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและการดูแลสุขภาพโคนมในด้านการควบคุมคุณภาพกรมปศุสัตว์มีการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะและสารตกค้างในนมตรวจสอบสารตกค้างต่างๆเพื่อให้ได้น้ำนมดิบที่สะอาดและได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการกักการเก็บตัวอย่างและห้องปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมสำหรับการรณรงค์ในปีนี้กรมปศุสัตว์มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจถึงคุณค่าทางโภชนาการของนมซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนและแคลเซียมที่สำคัญต่อร่างกายโดยช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันรวมถึงมีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของเด็กและเยาวชนขณะเดียวกันในกลุ่มผู้สูงอายุการดื่มนมอย่างเหมาะสมยังช่วยสนับสนุนการดูแลสุขภาพและลดความเสี่ยงด้านภาวะกระดูกพรุนนอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐสหกรณ์และภาคเอกชนเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพจากเกษตรกรไทยสู่ผู้บริโภคโดยตรงมากยิ่งขึ้นกรมปศุสัตว์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสนับสนุนการบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่แปรรูปจากน้ำนมดิบจากเกษตรกรไทยเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคควบคู่กับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เรามารับฟังเรื่องถัดไปกันเลยค่ะกรมประมงมีการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2507เพื่อป้องกันและคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ำจืดข้อมูลปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปริมาณน้ำท่าและข้อมูลด้านการประมงที่เป็นปัจจุบันโด ในปี2569กรมประมงกำหนดพื้นที่และระยะเวลารวมถึงเครื่องมือที่อนุญาตให้ใช้เป็นไปตามมาตรการเดิมซึ่งแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกเป็น3ระยะตามความเหมาะสมของระบบนิเวศแต่ละพื้นที่โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขารวมทั้งป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติเชื่อมต่อบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือที่ดินเอกชนตามห่วงเวลาและพื้นที่ดังต่อไปนี้ระยะที่1วันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมของทุกปีในพื้นที่33จังหวัดและ1อ่างเก็บน้ำระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมของทุกปีในพื้นที่39จังหวัดซึ่งรวมถึงจังหวัดชลบุรีของเราด้วยค่ะระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนของทุกปีในพื้นที่5จังหวัดโดยมีเครื่องมือวิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำประมงที่อนุญาตให้สามารถทำการประมงได้ดังนี้1เบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดลาวเบ็ดพวงที่ทำการประมงโดยวิธีการกระชากหรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 2. ตะแกรงสวิงช้อนยอหรือชนางซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน2เมตรและไม่ทำการประมงด้วยวิธีปะดาตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไป 3. สุ่มฉมวกและซ่อม 4. ไซตุ้มอีจู้ลัน5แหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอก3เมตรทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนตามประกาศมาตรา70แห่งพระราชกำหนดการประมงพ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงตอนนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วเราคงต้องลากันไปก่อนวันนี้ดิฉันฝนณัชชาการพิทยาพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีต้องขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกับรายการเกษตรอินดี้ได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แม่นี่จ้ะทำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมนี่ก็หลายนะไม่จนแล้ว

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12-20 พฤษภาคม 2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
12: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอย เหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่
13: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
15: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้ลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20 กม./ชม.อุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 62% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ 10 กม/ชม.พยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569ในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนศกนี้ภาคใต้และภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าว าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ริกาข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี่
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35กำหนดใ

ริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราชรัฐท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเมืองชนเมืองค

0: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
1: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
2: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.7

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววัฒนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
9: นายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปไม่เวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาลากามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่างลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝาคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพาน

0: และทุกคนบนท้องถนน
1: สำหรับคนไข้ที่เคยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วสามารถเป็นอีกได้อาการอาจจะไม่ปรากฏภายใน 2-3 วันแต่จะเริ่มมีไข้สูง 39-40 องศาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีรษะเวลากดบริเวณซี่โครงจะมีอาการเจ็บระบบไหลเวียนของเลือดผิดปกติซึ่งถ้ามีไข้สูงอาจจะชักได้แนะนำให้รีบพบแพทย์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
5: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
6: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
7: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
9: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
10: Ladies and gentlemen Welcome to Thailand

0: และการหารือข้อรัศการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโจเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบ Win-Win Partnership ระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
2: ายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในห่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UNโดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
3: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเราต้องการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดแล้วเราจะเดินหน้าได้ยังไง
2: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เสียสักกล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเลือกประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมนั้นไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหากรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหากรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน รัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรเดือนก่อนกรรมการและผู้จัดการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอร์ริง TCG สกอร์มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นให้กับสถาบันการเงินเฉยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
4: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่องโดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
5: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่ตีห้าพอ6 โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1 มิถุนายนจะได้ใช้เงินค่ะ
4: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละเครื่องพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
6: เท่าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3เท่าคราวที่แล้วน่ะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมมั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
4: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000 คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000ส่วนผู้ประกอบการมีรายเรียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th กุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งเสริมอุปกรณ์ความปลอดภัยจุดตัดรถไฟเน้นใช้เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรพร้อมวางแผนระยะยาวพัฒนาโครงการ Missing Link ปิดปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟว่ากระทรวงคมนาคมจะเลิกใช้วิธีการสอดบทเรียนแต่จะเปลี่ยนเป็นการลงมือทำทันทีโดยจะนำงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกกท.มาใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย ช่นสัญญาณไฟเตือนเสียงหวูดและระบบไม้กั้นอัตโนมัติมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี AI และระบบตรวจจับเพื่อทดแทนการเพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเป็นเสร็จในอนาคต
8: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเอ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเขาขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
7: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ2,900,000 บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม17ถึง45บาทเปลี่ยนเป็น17ถึง44บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120เซนติเมตรรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90เซนติเมตรจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135เซนติเมตรได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมือง ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบ.ตร.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบ.ตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
11: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
10: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบเซฟโหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
12: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการสำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาจะปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับดารุมนอุดมพรรายงาน
10: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพแนะหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมการเลือกตั้งประจำท้องกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสก.ในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
13: นายการกันจินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชศรีเมืองใหม่ศรีรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
9: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเบ้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าหน้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
9: จุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
10: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประณามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
10: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวไดดีอาคองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทระสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหวดชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดียวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไป ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรลองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือหนึ่งของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินาที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซ็นเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเลนบรันสันและมิคาวบิดเจสช่วยการทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาชิตมณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลูกนานาชาติ Track Asia Cup 2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหลมดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพาร์คฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพาร์คฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ
17: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของตังก็บอกเห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรเงี้ยก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
16: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พาร์คฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกา หนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอาร์กองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูลแลมโดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยส์ดีอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีนานายทวารวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่มเคร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจ Entertainment AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
18: วิกฤตพลังงาน
15: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
1: 12:50 นาทีรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเมทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญการเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้

0: เบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่างหนึ่งมื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงรายการเพลงอันทรงคุณค่าที่ถ่ายทอดการบรรเลงมาอย่างประณีตนะคะโดยศิลปินรุ่นใหม่จากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมาร่วมกันอนุรักษ์และเพลิดเพลินไปกับรายการของเราพร้อมกันนะคะวันนี้ดิฉันสวรรณยารุ่งมณีพิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงนะคะออกอากาศทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะและ Facebook Fanpage แววหวานตำนานเพลงค่ะรวมไปถึงทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT to HD กฎหมายเลข2ทุกวันอาทิตย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะรวมไปถึงทุกท่านถ้าเกิดว่าสนใจติดตามผลงานของพวกเราวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ Facebook Fanpage YouTube Channel รวมไปถึง TikTok ด้วยนะคะพิมพ์คำว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะอำนวยการผลิตรายการโดยท่านวนิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์และคุณณัฐวิจิตรจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยค่ะควบคุมรายการโดยคุณดินรพัฒน์รุ่งเรืองดุริยางคศิลปินอาวุโสค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์บันทึกภาพและเสียงโดยช่างเทคนิคฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะแต่จะเป็นใครนั้นต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงนี้ค่ะจะเริ่มต้นด้วยเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นอัตราจังหวะ3ชั้นจากของเดิมค่ะที่เป็นอัตราจังหวะ2ชั้นใช้เป็นเพลงโหมโรงประเภทเสภาพระองค์ทรงสอดแทรกลูกล้อลูกขัดเป็นลักษณะคลื่นต่างๆซึ่งสมกับชื่อของเพลงคลื่นกระทบฝั่งกันเลยทีเดียวค่ะเพลงโหมโรงเสภานะคะเป็นเพลงที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานสำหรับเพลงนี้นะคะแต่เดิมตามแบบแผนของเพลงโหมโรงจะต้องใช้หน้าทับปรบไก่ค่ะแต่ความพิเศษของเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี้นะคะใช้หน้าทับสองไม้เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งซึ่งจะบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงวงเครื่องสายไทยในเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งค่ะซึ่งบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะในสำหรับช่วงที่2นี้นะคะจะเป็นการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มในเพลงแขกมอน3ชั้นค่ะเพลงแขกมอน3ชั้นเป็นเพลงประเภทหน้าทับปรกไก่ที่มีสำนวนไพเราะนักดนตรีไทยนิยมนำมาบรรเลงและขับร้องกันโดยทั่วไปค่ะแต่ความน่าสนใจของเพลงแขกมอนนี้นิยมนำมาประพันธ์เป็นเพลงเดี่ยวสำหรับเครื่องดนตรีต่างๆในการบรรเลงเดี่ยวนี้นะคะถือว่าเป็นการใช้กลวิธีพิเศษของแต่ละเครื่องดนตรีโดยเฉพาะผู้บรรเลงจะต้องใช้ทักษะหลายด้านทั้งความจำความแม่นยำรวมถึงการอวดฝีมือของผู้บรรเลงและทางเพลงของผู้ประพันธ์ค่ะสำหรับทางเพลงที่นำมาบรรเลงในวันนี้นะคะผู้บรรเลงได้รับการถ่ายทอดมาจากครูสืบศักดิ์ดุริยประณีตค่ะบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มโดยคุณภาคภูมิรุ่งเรืองดุริยางคศิลปินปฏิบัติงานสำหรับเครื่องกำกับจังหวะชิงนะคะบรรเลงโดยคุณชริตตรีหิรันและกรองสองหน้าโดยคุณกฤตินทร์สิริพุฒค่ะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะ

0: และที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญสามชั้นค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเมื่อต้นรายการได้เกริ่นไว้ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยซึ่งตอนนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะคะเราไปพบกับแขกรับเชิญค่ะคุณอัศดาวุฒิสาคริกในช่วงเล่าขานตำนานเพลงค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเล่าขานตำนานเพลงดิฉันภัทรวดีนิสุนารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปรู้จักกับอาจารย์อัศดาวุฒิสาคริกหรือว่าครูเอครูเอเป็นทายาทรุ่นเหลนของหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นบ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะแล้วตอนนี้ครูเอก็นั่งอยู่ข้างๆดิฉันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับครูเอให้มากขึ้นกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับโยครับ
1: ครูเอคะได้ข่าวว่าครูเอเนี่ยเป็นทายาทรุ่นหลานของหลวงประดิษฐ์ไพเราะอยากให้ครูเอเล่าถึงความเป็นมาเล่าตำนานซะหน่อยว่าคำว่าทายาทรุ่นเหลนจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไงบ้างคะ
2: อ๋อถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านสังคมหน่วยเล็กที่สุดของไทยหรือของสยามก็คือบ้านแต่ละบ้านก็จะมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพในแต่ละอย่างบ้านของคุณครูหลวงเดชไพเราะนั้นก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆบ้านเดิมของท่านอยู่ที่สมุทรสงครามหรืออัมพวาแต่ว่าก็ได้โยกย้ายเข้ามาอยู่ในพระนครหรืออยู่ในกรุงเทพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับดนตรีถวายงานกับพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นรัชกาลที่5 6 7แปดเรื่อยมาจนกระทั่งก็มีทายาทนะครับคุณย่าของผมอาจารย์บรรเลงศิลปะบรรเลงก็เป็นบุตรสาวคนที่สองของคุณครูหลวงดิเพราะบุตรสาวคนโตชื่อชิ้นศิลปะบรรเลงเราอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงเนี่ยเป็นผู้ที่แต่งเพลงช้างที่เราร้องกันอยู่ทุกๆวันนี้นะครับจากบ้านหรือสำนักดนตรีก็กลายมาเป็นมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะในปัจจุบันครับ
1: มูลนิธิตอนนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างคะเราเปิดให้น้องๆหรือว่าเยาวชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดนตรีไทยไหมมีการเรียนยังไงบ้างคะ
2: เรื่องของดนตรีก็จะเป็นภารกิจหลักของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นคำที่เราเคยได้ยินบ่อยๆอนุรักษ
1: ์
2: สืบสานส่งต่อและพัฒนาสร้างทางเลือกแต่อย่างไรก็ตามเรื่องดนตรีมันไม่ได้อยู่โดดๆนะครับเราใช้ดนตรีเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะทำใหถ้าในระดับของเยาวชนก็เป็นการพัฒนาเยาวชนให้ผ่านเรื่องของดนตรีผ่านเรื่องกิจกรรมค่ายผ่านกิจกรรมการประกวดดนตรีหรือว่านำไปสู่การเป็นวิชาชีพได้นำดนตรีไทยของเราให้เข้าไปสู่ในสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปแพลตฟอร์มต่างๆอินเทอร์เน็ตเรื่องของวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือเราก็จะย้อนกลับไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์คือเรื่องของ archive หรือจดหมายเหตุหรือพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ดำเนินการอยู่ทุกปัจจุบันนี้ครับ
1: ทีนี้มาที่ตัวครูเอบ้างดีกว่าครูเอได้นิยามตัวเองในวงการดนตรีไทยไว้ยังไงบ้างไหมคะ
2: จริงๆแล้วถ้ามองเนี่ยในแต่ละช่วงวัยของเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงครับถ้าเรามองในยุคที่เราเด็กๆหน่อยวัยรุ่นหน่อยเราก็คือเราก็ชอบที่จะเล่นดนตรีนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: เราก็ชอบฟังดนตรีเราก็อยากเห็นคนเก่งๆที่เป็นไอดอลของเราเล่นดนตรีแต่เมื่อโตขึ้นมาในสังคมดนตรีหรือบ้านดนตรีของผมเนี่ยผมได้เห็นการจัดการอะไรหลายๆอย่างที่มันทำให้พื้นที่บ้านของเราเนี่ยกลายมาเป็นบ้านของเราทั้งหมดการที่เราตัดสินใจลุกออกจากระนาดสักรางนึงเนี่ยมันสามารถทำให้เราสร้างพื้นที่ให้คนมาเล่นระนาดได้อีก100คนเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่ผมทำอยู่ปัจจุบันเหมือนภาพยนตร์โหมโรงที่เราเห็นระนาดอยู
1: ่
2: ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดกระบวนการเล่าที่มันสามารถที่จะกระทบกับใจคนได้มันก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันคืนคุณค่ากันมาได้
1: ทีนี้ถ้าย้อนถามไปในวัยเด็กเลยนะครูเอว่าทำไมครูเอถึงมาเริ่มดนตรีไทยมีจุดเริ่มต้นยังไงพื้นฐานเลยเนี่ยครอบครัวแน่นอนเพียงแต่ว่าทำไมใจเราถึงรักแล้วก็พร้อมที่จะสานต่อดนตรีไทยคะ
2: สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือสัปปายะคือการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ไม่ใช่เล่าเรียนนะเรียนรู
1: ้เรียนรู
2: ้แล้วตื่นมาเราเห็นอะไร
1: เรียนรู้กับเล่าเรียนนี่ต่างกันนะ
2: อาจจะต่างกันเราโดยธรรมชาติของเราเราตื่นมาเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเราได้ฟังคนคุยกับอะไรเราได้เห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยนำเราไปสู่สิ่งอื่นๆเช่นเมื่อเราเล่นดนตรีได้มันทำให้เรามีโอกาสได้ไปสู่ที่อื่นไปต่างประเทศได้ไปแหล่งต่างเหล่านี้แล้วเมื่อเราเริ่มสนใจแล้วความสนใจของเราก็จะนำไปสู่ลำดับต่อไปคือการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนผมคิดว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับสำคัญที่สุดสำหรับการเรียนรู้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยในเรื่องปัจจุบันว่าเรากำลังสร้างสื่ออะไร
1: ค่ะ
2: เพื่อให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้วิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างคะในมุมมองของ
2: คุณถ้าพูดถึงเอาจำนวนผู้ที่เล่นดนตรีก่อนผมคิดว่ามากกว่าเดิม
1: ค่ะ
2: ถ้าพูดถึงฝีมือของเด็กๆและเยาวชนมีมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่จะน้อยลงคือในเรื่องของความรู
1: ้
2: เราปฏิบัติได้แต่เรายังไม่ซาบซึ้งหรือลึกซึ้งเพียงพอที่จะบอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติได้เนี่ยมันคืออะไร
1: ปัจจุบันตอนนี้อะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ดนตรีไทยเนี่ยเจือจางลงไปคะ
2: ผมคิดว่าไม่ได้เจือจางนะผมคิดว่าเราได้ฟังกันมากขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยเพราะว่าสื่อในสมัยก่อนนะครับยุคผมเป็นยุคเทปคาสเซ็ตคุณโยทันเทปคาสเซ็ตไหมฮะ
1: ก็ทันอยู่ค่ะ
2: นะฮะโอกาสที่จะฟังมันน้อยมากเทปคาสเซ็ตอันหนึ่งกับอย่างที่สองก็คือวิทยุ
1: ค่ะ
2: ซึ่งดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นได้สร้างคุณประโยชน์ของประเทศชาติอย่างมากมายผมเรียนจากที่นี่ด้วยส่วนใหญ่นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกๆคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของสื่อได
1: ้
2: สามารถที่จะอัดคลิปทำทิปต็อกทำอะไรก็แล้วแต่ที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องแต่นั่นแหละครับเมื่ออะไรที่มันรวดเร็วมันก็อาจจะขาดความกันกรองขาดทิศทางว่าแล้วสิ่งที่เราดูมันมุ่งไปทางไหนการที่มันมีคลิปอะไรสักอย่างที่เป็นไวรัลคนดูเป็นล้านๆคนแต่ว่ามันไม่ได้ตอบในเรื่องโจทย์ในเรื่องของความถูกต้อง ความเหมาะสมมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาครับว่าแล้วเราจะบอกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างไรเพื่อแชร์เข้าไปตรงนั้นครับ
1: ค่ะตัวคุณเองจากวันที่เริ่มเล่นดนตรีไทยแรกๆเลยนี่ประมาณกี่ปีแล้วคะถ้าคร่าว
2: ๆถ้าเริ่มเล่นจริงๆจังๆเนี่ยผมเริ่มหัดประมาณ9ขวบแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะฮะคงไม่ได้บอกว่ากี่ปีเพราะจะดูแก่มาก
1: เพราะเดี๋ยวรู้อายุใช่ไหม
2: เดี๋ยวรู้อายุที่จริงก็ปีนี้57แล้วนะครับแล้วก็คือถ้าเราเรียนดนตรีอยู่คนเดียวเนี่ยมันเกิดความเบื่อได
1: ้
2: เหมือนกับเราเหมือนกับในยุคหนึ่งผมเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยผมก็สงสัยว่าเราจะหาค่า x ค่า y ไปทำไมผมไม่อยากรู้
1: อ
2: ่ะผมก็เลยทิ้งมันทีนี้ถ้าเรามีเป้าหมายของการเรียนหรือเรามีสังคมของการเรียนเช่นเราเรียนอันนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปคุยเรื่องเพลงนี้กับคนอื่นได้เพลงนี้ก็สามารถไปใช้ที่นี่ได้หรือมันมีการประกวดมันมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีเป้าหมายอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะสร้างเป้าหมายของการเรียนรู้ของเด็กๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเนี่ยให้ไปตรงไหนได้บ้างนะครับ
1: พูดถึงมุมมองดนตรีไทยในอนาคตต่อไปหน่อยว่าในมุมมองคุณเอกเนี่ยมีทิศทางแบบไหนคะ
2: ผมคิดว่าจะมีคนนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยสื่อที่มันไปรวดเร็วแล้วก็จะมีการหาวิธีการในการนำเสนอนำสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปนำเสนอที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการเอาง่ายๆเราได้ในยุคหนึ่งเราไม่คิดว่าเราจะเห็นคนใส่สบายกับกางเกงยีนแต่ในยุคหนึ่งก็เหมือนกันดนตรีก็เหมือนกันถามว่ามันถูกไหมมันสวยไหมมันก็แล้วแต่บุคคลอีกแหละ
1: ไม่ได้มีแบบแผนตายตัว
2: แต่ว่าเดิมจริงๆมันมีแบบแผนของมันอยู
1: ่
2: ผมคิดว่าเรื่องของแฟชั่นหรือความนิยมอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีการสะสมมีการพูดคุยมีการใช้กันอย่างสืบเนื่องมันก็อาจจะกลายเป็นแบบแผนหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งในยุคสมัยหนึ่งเหมือนกับเราบอกว่าดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่5เป็นยังไงเนี่ยเรารู้เราอธิบายได้แต่ถ้าเราบอกว่าแล้วดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่10เป็นยังไงเนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าเราได้สร้างอะไรใหม่ขึ้นในยุคสมัยนี้ได้บ้างเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็คือว่าเราเป็นนายของดนตรีเราเป็นคนสร้างดนตรีอย่าให้ดนตรีมาเป็นตัวกำหนดเราว่าเราทำอะไรได้หรือไม่ได
1: ้
2: เพียงแต่ว่าเรื่องของดนตรีและวัฒนธรรมไทยนั้นมันมีคำคำหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องคำว่ากาลเทศะสำคัญที่สุด
1: เหมือนอย่างที่ต่างประเทศเขานำดนตรีไทยไปประยุกต์ก็ต้องไปดูว่าไปเปิดที่ไหน
2: เราจะใช้ทำอะไร
1: การแสดงที่ไหน
2: สื่อสารกับ
1: ใครเพราะเอาเป็นประยุกต์กันแล้วถ้าไปใช้ในงานแฟชั่นก็อาจจะดูเหมาะสมก็อาจจะดูประยุกต์ก็อาจจะดูแปลกใหม
2: ่
1: แต่ถ้าไปในงานพิธีก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่เนาะทีนี้พอกลับมาในไทยของเราบ้างครูเอ้มีทิศทางการมองดนตรีไทยกับเยาวชนไทยยังไงบ้างคะแนวทางการพัฒนา
2: เอาเรื่องของเยาวชนก่อนนะครับสมัยเราเด็กๆเนี่ยไม่รู้เราหรือเปล่า
1: เวลา
2: ทำอะไรสักอย่างนึงผู้ใหญ่ก็จะสอนว่าเชื่อเนี้ยทำไปก่
1: อ
2: นเดี๋ยวโตเดี๋ยวมันเกิดประโยชน์เองเดี๋ยวมันรู้เองแต่กับปัจจุบันนี้มันใช้อย่างนี้ไม่ได้ประโยชน์ระยะสั้นที่เด็กจะต้องรู้ว่าเรียนไปแล้วมันได้อะไรเนี่ยผมคิดว่าสำคัญที่เราจะต้องอธิบายกับเขาว่าเรียนแล้วได้อะไรคำว่าเรียนแล้วอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าต้องวางไว้แล้วมันไม่ใช่หมัดเด็ดหรือมันไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าควรจะเอามาพูดแล้วอ
1: าจจะไม่ใช่จุดเด่นในตอนนี้
2: ไม่ใช่ต้องบอกเรียนแล้วเกิดประโยชน์อะไรกับเขาก่
1: อ
2: นหนึ่งประโยชน์ง่ายสุดกับเขาคือสนุกจะสนุกได้อย่างไรสองเกิดประโยชน์กับตนเองและคนอื่นได้อย่างไรสามแล้วเขาจะเอาเนี้ยไปทำอะไรต่อสี่มันสามารถกลายเป็นวิชาชีพหรือว่ามันมีสตุ้งสตังเข้ามาได้ไหมมันก็จะมีหลายขั้นตอนที่เป็นแรงจูงใจของเด็กอะไรต่างๆแบบนี้ครับ
1: คือเราหมายความว่าเราจะไม่ยัดเยียดคำว่าอนุรักษ์ให้เด็กๆละเราจะต้องให้เขาเริ่มที่ตัวเขาก่อนว่าเรียนเราได้อะไรอย่างที่ครูเอ๋บอกแรกๆเลยต้องสนุกก่อนเพราะว่าถ้าใจไม่สนุกเนี่ยไม่อยากเรียนแล้ว
2: ถ้าเราไม่รักเราไม่ทำ
1: ไม่อยากเรียนแล้วทีนี้ก็ต้องมองต่อไปว่าเอามาใช้ทำอาหารกินได้หรือเปล่าถ้านำมาประกอบอาชีพได้ทีนี้เราก็จะไปต่อนี่คือแนวทางที่ครูเอ้มองว่าการที่ดนตรีไทยเนี่ยจะอยู่ในสังคมไทยแล้วก็มีประโยชน์กับเยาวชนได้เนี่ยก็จะต้องเป็นทิศทางประมาณนี
2: ้แต่มันไม่ใช่อยู่ที่เด็กอย่างเดียว มันอยู่ที่องค์คาพยพต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการสร้างกระบวนการที่ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีคุณค่าขึ้นมาได้อย่างไรมีคุณค่าและมีราคาด้วยเพราะว่าบางทีอุดมการณ์มันอย่างเดียวมันไม่ได
1: ้
2: บางคนเก่งนะครับแต่ว่าเมื่อมันประกอบอาชีพไม่ได้มันไม่มีผลตอบรับมาก็จะลำบากเหมือนเอาไม่ใช่เฉพาะดนตรีไทยนะเร็วๆนี้มีไวรัลอันหนึ่งอยู่ใน Facebook ที่บอกว่าหาครูสอนดนตรีชั่วโมงละ200บาทก็มีการตั้งคำถามว่า200บาทเนี่ยมันได้จริงไหมใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้เรากาแฟแก้วละเท่าไหร่เดินทางเท่าไหร่แล้วถ้ามันเป็นบรรทัดฐานว่า200บาทต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วคนจะเรียนดนตรีไปเป็นวิชาชีพไหมสังคมมันจะต้องวิ่งไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับ
1: ซึ่งตอนนี้สังคมเราค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเพราะฉะนั้นแล้วมุมมองของดนตรีไทยหรือแม้กระทั่งคนที่เล่นดนตรีไทยเองเนี่ยก็ปรับตัวไปด้วยเมื่อก่อนเนี้ยอย่างรุ่นหนูเองเนี่ยจะเคยได้ยินต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอนุรักษ์ดนตรีไทยบางทีฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการยัดเยียดเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจชอบดนตรีสากลแต่ทีนี้อันนี้ดีเลยนะคะว่าต้องชอบก่อน
2: ต้องชอบก่อน
1: ต้องชอบก่อน
2: แล้วยังคำว่าอนุรักษ์เนี่ยเอาจริงๆก็ต้องคุยกันว่ามันคืออะไรเอาชอบก่อน
1: ถ้า
2: เราชอบก่อนแล้วเขาก็จะดูแลสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้อย่างดีเองไม่ต้องห่วง
1: ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยฟังดนตรีไทยนะคะก็ลองเปิดฟังเลยง่ายๆเลยไม่ต้องไปซื้อเครื่องดนตรีมาเล่นให้ยุ่งยากลองเปิดฟังแล้วก็ลองเปิดใจดูเพราะว่านี่คือมรดกของชาติไทยมรดกของประเทศไทยแล้วก็คนไทยก็เป็นผู้สืบสานสืบต่อกันมาเรื่อยๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะครูเอนะคะจากมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะนะคะได้มาพูดคุยกับเราในวันนี้สนุกมากๆเลยขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะความรู้และความสนุกจากครูเอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพบกับครูเอได้อีกครั้งในตอนต่อไปค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าจากแขกรับเชิญของเราเชื่อว่าหลายๆท่านได้ความรู้ในมุมมองต่างๆเกี่ยวกับวงการดนตรีไทยมากขึ้นแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าทุกท่านสามารถรับชมรับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และทาง Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะส่งท้ายรายการไปด้วยเพลงไส้พระจันทร์เถาค่ะเพลงนี้นะคะแต่เดิมเป็นเพลงเก่า ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีอัตราจังหวะชั้นเดียวในชื่อเพลงไส้เดือนฉกจวักค่ะได้รับความนิยมมากกว่า200ปีก็ถึงคราวเปลี่ยนชื่อใหม่แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีรับสั่งว่าเพลงนี้มีความไพเราะแต่ชื่อไม่น่าฟังค่ะจึงพระราชทานเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่าเพลงนาคราชและต่อมาก็มีการเปลี่ยนมาเรียกชื่อเพลงไส้พระจันเถาในภายหลังค่ะและนิยมเรียกชื่อนี้มาตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งเพลงนี้นะคะมีท่วงทำนองที่อ่อนหวานมีลีลาของจังหวะที่สลับซับซ้อนนิยมบรรเลงทั้งวงปี่พาทย์และเครื่องสายค่ะบทขับร้องนำมาจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนเนนแก้วคิดถึงนางพิมพิลาไลซึ่งเพลงนี้จะขับร้องโดยคุณกิติพลมั่นชาวนาบรรเลงโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะต้องขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังจากแฟนรายการทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ดิฉันค่ะสวรรยารุ่งมณีพิพัฒน์พร้อมด้วยศิลปินจากวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลก

0: นต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแนวขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
7: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
8: นายสมพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยหารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกลุ่มยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกลุ่มได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
7: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้วยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนาม ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาโกสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท่าลี่อำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามอำเภอปลาปากอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองพอกอำเภอเสนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรอำเภอปรางกู่อำเภอกุขันอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยแถลงอำเภอจักราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอคูเมืองอำเภอลำปลายมาสอำเภอหนองกี่อำเภอชำนิอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวเล็กอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 57% ส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้

0: มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insights ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย 2:35 จนถึงบ่าย 3:00 ตรงออกอากาศพร้อมกัน5สทด้วยกันได้แก่สทชลบุรีสทระยองสทจันทบุรีสทตราดและสทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันท์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์ค่ะโดยจะนำเข้าสู่เรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพนะคะก็มีการวางรถแมปสาธารณสุขไทยสู่ World Medical and Wellness Hub นะคะเป็นการปฏิรูประบบบริการด้วยดิจิทัลโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้มีการส่งกำลังเร่งเครื่องปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขครั้งใหญ่ซึ่งก็ได้มีการวางแผนนะคะเรื่องของการยกระดับการแพทย์ขั้นสูงโดย EEC Medical Hub เนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลชลบุรีจัดเป็นศูนย์กลางการแพทย์ชั้นสูงแล้วก็การแพทย์แบบมุ่งเป้าเน้นการวิจัยสเต็มเซลแล้วก็เทคโนโลยีเซลล์บำบัดค่ะผลักดันกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพด้วยภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแต่ว่ากำลังแปลงร่างให้เป็นผู้สร้างรายได้ผ่านยุทธศาสตร์ World Medical and Wellness Hub ที่มีกัญชาทางการแพทย์แล้วก็การแพทย์นวัตกรรมสูงเป็นหัวหอกสำคัญค่ะจุดเปลี่ยนกัญชาทางการแพทย์สู่เศรษฐกิจสุขภาพก็เป็นจังหวะก้าวที่น่าจับตามองที่สุดก็คือเรื่องของการขยับตัวของไทยหลังกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเริ่มมีกระบวนการปรับสถานะกัญชาให้เป็นสารที่มีความอันตรายน้อยลงความเคลื่อนไหวนี้ก็เปรียบเสมือนการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมกัญชาที่มีมูลค่ามหาศาลกว่า 47,000 ล้านดอลลาร์ในสหรัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างเต็มตัวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทยก็ได้รับลูกต่อทันทีด้วยการประกาศนะคะเรื่องของกัญชาทางการแพทย์เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมหัวใจสำคัญเขาบอกว่าอยู่ที่เรื่องของการเร่งปรับปรุงข้อกฎหมายพ.ร.บ.กัญชากัญชงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเวทีโลกเป้าหมายก็คือการยกระดับสารสกัดกัญชาไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงกับที่ทำให้ต่างชาติยอมรับเพื่อการส่งออกและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศค่ะซึ่งทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็คือเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ที่จะสามารถนำไปสู่เศรษฐกิจเชิง medical และเศรษฐกิจสุขภาพก็ยืนยันว่าจะทำกัญชาเพื่อการแพทย์เนี่ยไปในทางเศรษฐกิจสุขภาพแล้วก็ยกระดับให้สารสกัดต่างๆได้เป็นสารสกัดที่มีคุณภาพส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจให้มากขึ้นแล้วก็ดำเนินการเนี่ยก็ต้องให้ต่างประเทศเนี่ยยอมรับได้ด้วยและก็เรื่องของการจัดการไม่ให้เป็นเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายของประเทศปลายทางค่ะก็จะมีการวางรถแมปสาธารณสุขยุคนายกอนุทินนะคะเขาบอกว่า4มิตินี้เนี่ยก็เรื่องแรกคือการปฏิรูประบบประกันสุขภาพมุ่งสู่ระบบรักษาทุกที่ได้ทันทีผ่านซิงเกิลเฮลท์เรคคอร์ดที่เชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลรัฐเอกชนแล้วก็คลินิกทั่วประเทศนะคะอันนี้ก็ช่วยลดความแออัดแล้วก็เพิ่มความแม่นยำในการรักษาก็คือการนำเทคโนโลยีมาลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของระบบสวัสดิการรัฐค่ะส่วนมิติที่2คือความมั่นคงทางยาแล้วก็เทคโนโลยีค่ะรัฐบาลเนี่ยมองว่าการผลิตยาในประเทศก็คือความมั่นคงของชาติการปักหมุดพื้นที่ EEC ค่ะให้เป็น EEC Medical Hub ร่วมกับภาคเอกชนอย่างDiovivaอันนี้เนี่ยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะคะแล้วก็เรื่องของการแพทย์แบบมุ่งเป้าที่โรงพยาบาลชลบุรีก็คือเครื่องยืนยันว่าไทยเนี่ยกำลังขยับจากการเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมค่ะส่วนมิติที่3ก็เป็นเรื่องของสวัสดิการสังคมกลุ่มเปราะบางการดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงผ่านพยาบาลอาสาประจำหมู่บ้านและขยายสิทธิประกันสังคมให้ครอบคลุมกลุ่ม GOE Economy นะคะอันนี้นอกจากจะเป็นพวกกลุ่มไรเดอร์แล้วก็ฟรีแลนซ์แล้วเนี่ยก็คือการสร้างตาข่ายรองรับนะคะที่แข็งแรงเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคใหม่ด้วยค่ะส่วนมิติที่4นะคะเป็นเรื่องของการป้องกันเชิงรุกเป็นการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะมาใช้ในชุมชนเพื่อลดเกี่ยวกับโรคเอ็นเซดนะคะแล้วก็นโยบายตรวจเจอรักษาเลยเพื่อกำจัดไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ C ให้หมดไปภายในปี2573ค่ะผ่านการคัดกรองประชาชนทั้งหมด24ล้านคนด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ EEC กันต่อค่ะ

0: You are listening to ESA Inside.
1: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะได้มีการจัดพิธีลงนามองค์กรท้องถิ่น22แห่งพัฒนาถนนสาย331ซึ่งงานนี้นะคะจัดที่ห้องประชุมเทศบาลนครบ้านสวนจังหวัดชลบุรีค่ะนำโดยนายนรินทร์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU เรื่องของการกับเคลื่อนความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดชลบุรีโดยรวมเนี่ยมีการพัฒนาร่วมกันนะคะเรื่องของถนนทางหลวงหมายเลข331โดยมีนายพงษ์ทัศน์สิทธิ์ปิจนานรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีด้วยพร้อมด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะได้ร่วมกันซึ่งเขาบอกว่าทางหลวงหมายเลข331เนี่ยถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญค่ะที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวรวมถึงระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่เขต EEC ด้วยเรื่องของการดูแลรักษาที่ยังขาดความต่อเนื่องก็ส่งผลให้สภาพถนนบางช่วงเนี่ยมีความทรุดโทรมเปรียบเสมือนห้องรับแขกนะคะเขาบอกว่าซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญเห็นความสำคัญจึงได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ถือว่าเป็นประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือเปลี่ยนแนวคิดจากพื้นที่ของใครเป็นบ้านของเรานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต้องร่วมกันดูแลแล้วก็พร้อมเน้นย้ำว่าความสะอาดไม่มีคำว่ารอรวมถึงความเป็นระเบียบแล้วก็เขามองว่าคือวินัยของเมืองด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความร่วมมือนี้ก็เป็นการผนึกกำลังค่ะระหว่างแขวงทางหลวงชลบุรีที่1แขวงทางหลวงชลบุรีที่2แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง22แห่งค่ะร่วมกันพัฒนายกระดับถนนสาย331ให้มีความสะอาดสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ที่สัญจรขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ได้มีการแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมพร้อมขอให้ความมุ่งมั่นในครั้งนี้เนี่ยส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเพื่อความมั่นคงความเชื่อมั่นแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดชลบุรีนะคะให้เป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่แล้วก็น่าภาคภูมิใจต่อไปค่ะส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของพื้นที่ EEC เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนหัวข้อ EEC Power Infrastructure 2026เข็มคิดพลังงานสู่การขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะก็ได้มีการจัดโดยสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีมีนายอนันต์ นิลมานนท์นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโรงแรมสันทราเวลเนสรีสอร์ทแอนด์โฮเทลค่ะในครั้งนี้นะคะเขาก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ค่ะเพื่อนำไปขยายผลเรื่องของ

าคอุตสาหกรรมและการยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง Data Center ของภูมิภาคอาเซียนค่ะการสัมมนาในครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นเวทีสำคัญในเรื่องของการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสื่อมวลชนในฐานะกลไกหลักในการถ่ายทอดข้อมูลสู่สังคมนะคะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอันที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกับรายการ EEC Insights ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทใน

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทย

0: ารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการแสวงหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสักสิบประดับสินรายงาน
0: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
3: การประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.กรมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBTก็เจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปแม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทส.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษ กำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 สุภพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลด้านผ้าไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกระดับผ้าบาติกจากเครื่องนุ่งห่มของชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นสินค้าหัตถกรรมระดับประเทศในหลายพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีศิลปินท้องถิ่นผู้ผลิตผ้าบาติกด้วยวัสดุจากธรรมชาติจนเป็นของดีจากชายแดนใต้ที่ขึ้นชื่อโดยน้อมนำพระราชดำริเรื่องผ้าไทยของพระองค์มาเป็นกำลังใจและแรงผลักดันที่จะพัฒนาคุณภาพและความสวยงามของผ้าบาติกให้มีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นดังเช่นผลงานผ้าบาติกของบางล้อชาวบ้านอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาที่สามารถรังสรรค์ชิ้นงานเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมาเนิ่นนานทุกขั้นตอนการผลิตล้วนเป็นฝีมืออันประณีตฉะนั้นทุกผืนจึงเรียกได้ว่าเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านของศิลปินท้องถิ่นอย่างแท้จริงนับเป็นความพิเศษที่มีผืนเดียวในโลกในห้วงเวลาที่ประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำอยู่นั้นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาได้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนให้ผ้าบาติกของสะบ้าย้อยได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศทั้งยังส่งเสริมให้ผ้าบาติกเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์โดยรับพระราชทานลายขอและลายบุปผาบรมราชินีนาถจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งลายบุปผาบรมราชินีนาถเป็นลายที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองเมื่อนำมาจัดวางด้วยองค์ประกอบศิลป์อย่างมีชั้นเชิงของศิลปินบนผ้าดำล้วนขาวดำและเทาดำภายใต้การควบคุมดูแลและให้คำปรึกษาของครูกุญชยากุลธีระวงศ์ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสะบ้าย้อยทั้งหมดนี้ไม่เพียงเป็นการถวายความอาลัยและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อศิลปินผู้ผลิตผ้าไทยทุกประเภทสร้างความภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้ชาวสงขลาอีกด้วย
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ NEO
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
5: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
6: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
7: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
8: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
9: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
10: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการบุพการีที่เคารพวันนี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับบุพการีมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ว่า 98% ของผู้สูงอายุนั้นเคยล้มในบ้านคำถามก็คือแล้วบ้านที่เราอยู่กำลังทำให้พ่อแม่เสี่ยงล้มโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าการล้มอันตรายแค่ไหนแต่ทำไมพ่อแม่ถึงไม่อยากให้ลูกปรับบ้านเรื่องล้มไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะเพราะอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของหลายครอบครัวเลยก็ได้คนเจนลูกจะปรับบ้านยังไงให้ปลอดภัยและให้พ่อแม่รู้สึกว่าบ้านนี้ยังเป็นบ้านของเขาอยู่เหมือนเดิมอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยบุพการีที่เคารพวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับแพทย์หญิงชัญญาวุฒิไกรกุลแพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุโรงพยาบาลจุฬาภรณ์กับการปรับบ้านให้ผู้สูงอายุได้อยู่อย่างปลอดภัย

ลัดตกหกล้มส่งผลต่างๆตามมามากมายซึ่งสถานที่ที่พบบ่อยของการพลัดตกหกล้มก็คือในบ้านนั่นเองค่ะเราสามารถป้องกันได้ค่ะด้วยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยค่ะหมอเชื่อว่ามีความคุ้มค่าค่ะ

สดีค่ะพบกับหมอชัญญาวันนี้นะคะหมอจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพื่อรองรับผู้สูงวัยกันค่ะเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะคะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็พบบ่อยมากค่ะในผู้สูงวัยการพลัดตกหกล้มนะคะส่งผลต่างๆตามมามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกหักเลือดออกในสมองทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพแล้วก็เกิดการเสียชีวิตตามมาค่ะซึ่งสถานที่ที่พบบ่อยของการพลัดตกหกล้มก็คือในบ้านนั่นเองค่ะโดยตำแหน่งที่พบบ่อยนะคะก็จะมีห้องน้ำบันไดแล้วก็พื้นต่างระดับค่ะแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราสามารถป้องกันได้ค่ะด้วยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยค่ะเรามาเริ่มกันที่ห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนนะคะควรจะมีแสงสว่างให้เพียงพอค่ะมีสวิตช์ในการเปิดปิดไฟใน2ตำแหน่งค่ะคือตำแหน่งบริเวณประตูค่ะแล้วก็บริเวณใกล้เตียงนอนค่ะโดยความสูงของสวิตช์ค่ะควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมค่ะสามารถเอื้อมมือแตะได้โดยที่จะไม่ต้องเอื้อมขึ้นข้างบนเกินไปแล้วก็ไม่ต้องก้มต่ำจนเกินไปค่ะเตียงนอนนะคะควรมีระดับความสูงที่เหมาะสมค่ะโดยความสูงที่เหมาะสมก็คือเมื่อผู้สูงวัยนั่งแล้วนะคะจะมีการที่ใช้เท้าค่ะเหยียบบริเวณพื้นให้เต็มฝ่าเท้าเพื่อให้สามารถลุกนั่งได้อย่างมั่นคงค่ะนอกจากนี้นะคะควรมีโต๊ะข้างเตียงค่ะเพื่อวางของใช้จำเป็นค่ะอย่างเช่นแว่นตานะคะน้ำดื่มไฟฉายค่ะโดยตำแหน่งที่วางโต๊ะข้างเตียงนะคะควรเป็นตำแหน่งที่เอื้อมถึงได้ง่ายค่ะห้องถัดมานะคะคือห้องน้ำค่ะห้องน้ำเนี่ยเป็นจุดที่พบการพลัดตกหกล้มบ่อยที่สุดนะคะสำหรับห้องน้ำนะคะควรจะอยู่ไม่ไกลจากห้องนอนมากนักค่ะเนื่องจากว่าในผู้สูงวัยหลายรายนะคะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะบ่อยการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าห้องน้ำไกลมากอาจจะไปห้องน้ำไม่ทันค่ะหรือว่าระหว่างทางเกิดการพลัดตกล้มได้ค่ะโดยห้องน้ำนะคะควรจะมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้ชัดเจนค่ะมีราวจับค่ะโดยราวจับนะคะควรจะติดตั้งโดยรอบห้องน้ำโดยเฉพาะบริเวณใกล้โถสุขภัณฑ์และบริเวณที่อาบน้ำค่ะนอกจากนี้นะคะพื้นห้องน้ำนะคะควรจะเป็นชนิดที่ไม่ลื่นค่ะหรือมีการซื้อแผ่นกันลื่นมาเสริมได้ค่ะและประตูนะคะควรจะเป็นชนิดบานเลื่อนค่ะหรือเป็นชนิดที่เปิดออกไปด้านนอกค่ะเพื่อให้เวลาหากเกิดอันตรายฉุกเฉินคนด้านนอกสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีและมีพื้นที่สำหรับการช่วยเหลือค่ะนอกจากนี้นะคะควรมีเก้าอี้สำหรับการนั่งอาบน้ำค่ะเก้าอี้สำหรับการนั่งอาบน้ำควรเป็นเก้าอี้มาตรฐานสำหรับการนั่งอาบน้ำค่ะความสูงอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะมีขาที่มั่นคงแข็งแรงไม่ลื่นแล้วก็ไม่แตกหักได้ง่ายค่ะห้องถัดไปนะคะเป็นห้องครัวค่ะห้องครัวนะคะควรจะวางสิ่งของที่จำเป็นแล้วก็ใช้บ่อยในตำแหน่งที่หยิบของได้ง่ายค่ะโดยที่จะต้องไม่วางสูงจนต้องเอื้อมหยิบของนะคะหรือว่าไม่วางต่ำเกินไปจนต้องก้มต่ำนะคะเพื่อให้ลดโอกาสการพลัดตกหกล้มค่ะนอกจากนี้นะคะควรจะมีเก้า

ควรจะมีแสงสว่างให้เพียงพอหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางทางเดินค่ะอย่างเช่นสายไฟนะคะควรจะมีเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้มีการเดินสะดุดค่ะนอกจากนี้นะคะควรจะหลีกเลี่ยงการมีพื้นต่างระดับค่ะควรจะปรับพื้นนะคะให้เป็นทางลาดหรือเป็นสโลปแทนค่ะจริงๆแล้วนะคะในผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องของการเดินจะแนะนำให้อาศัยอยู่ในบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านค่ะไม่แนะนำให้ขึ้นบันไดนะคะแต่หากจำเป็นที่จะต้องขึ้นบันไดจริงๆก็ควรจะมีการปรับบันไดให้เหมาะสมค่ะโดยการมีการติดราวจับทั้งสองด้านนะคะราวจับนะคะแนะนำให้เป็นลักษณะกลมค่ะเพื่อให้สามารถจับได้อย่างมั่นคงค่ะขั้นบันไดแต่ละขั้นนะคะควรจะมีความสูงที่เท่ากันขั้นบันไดไม่ลื่นหรืออาจจะมีการติดแผ่นกันลื่นเสริมได้ค่ะโดยในขั้นแรกและขั้นสุดท้ายนะคะอาจจะมีการติดสัญลักษณ์เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้สูงวัยทราบว่าเป็นขั้นสุดท้ายแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะควรจะไม่มีสิ่งของขวางทางเดินบริเวณบันไดด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะปัจจุบันยังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการอยู่ในบ้านของผู้สูงวัยอีกมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะปุ่มกดฉุกเฉินค่ะผู้สูงวัยสามารถพกปุ่มกดฉุกเฉินไว้ติดตัวหรือจะมีการติดตั้งบริเวณต่างๆในบ้านเช่นห้องน้ำห้องนอนเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้กดเรียกลูกหลานมาช่วยได้ค่ะและยังมีเก้าอี้เลื่อนสำหรับขึ้นบันไดหรือลิฟต์บันไดเพื่อช่วยในการขึ้นบันไดด้วยค่ะในกรณีที่ผู้สูงวัยอยู่บ้านคนเดียวอาจจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อให้ลูกหลานสามารถดูได้ตลอดเวลาด้วยค่ะสำหรับข้อควรระวังนะคะในการติดตั้งราวจับต่างๆการติดตั้งสวิตช์หรือการติดตั้งปลั๊กความสูงที่ใช้ในการติดตั้งควรจะประเมินให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นรายๆไปค่ะเพราะไม่ใช่ทุกคนจะใช้ความสูงในระดับเดียวกันค่ะวัสดุที่ใช้นะคะ

0: ามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
1: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
1: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
2: สวทตลาด 92.75 MHz
1: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
3: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงมอง

0: มนต์ก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
1: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
0: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
2: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 นขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงกาฬรายงาน
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
3: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอศรีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอำเภอจุลศิลป์จังหวัดสกลนครอำเภอนามนอำเภอดอนจานอำเภอร่องคำอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหล่มเก่าอำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอโพชัยอำเภอพนทองอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอราศีสลัยอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอโนนสูงอำเภอพิมายอำเภอห้วยแถลงอำเภอชุมพวงอำเภอขามทะเลสออำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมาอำเภอลำปลายมาศอำเภอหนองหงอำเภอชำนิอำเภอนางรองอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประคนชัยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสสิงห์พระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนเต็งปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาสารอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันรวมถึงบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียแนวโน้มความแรงและพื้นที่ของฝนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 34.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 56% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนเต็งปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอรัศดาอำเภอกันตังจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์
1: แม่คะฝนตกหนักแล้วหนูจะไปโรงเรียนยังไง
2: ไม่เป็นไรนะลูกใส่เสื้อกันฝนพกร่มเมื่อออกจากบ้านและจำไว้ว่าถ้าเกิดฟ้าร้องหรือฟ้าแลบอย่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่โล่งแจ้งและอย่าอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่อาจล้มได้ถ้าต้องอยู่กลางแจ้งรีบเข้าอาคารที่มั่นคงทันทีนะลูก
1: โอเคครับผมจะระวังตัวครับ
2: ดีมากแล้วอย่าลืมเช็คข่าวพยากรณ์อากาศก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะลูก
3: น้ำตาลทานไปก็กลัวอ้วนไม่ทานเลยก็เป็นอันตรายได้เหมือนกันช่วงนี้กระแสลดน้ำตาลกำลังมาแรงแต่หากไม่ทานน้ำตาลก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้เหมือนกันซึ่งภาวะนี้เรียกว่าภาวะน้ำตาลต่ำค่ะเป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า70มิลลิกรัมมักมีอาการหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากแต่ก็ยังตัวเย็นหิวบ่อยอ่อนเพลียง่ายเวียนหัวหน้ามืดอารมณ์ฉุนเฉียวขี้กังวลซึ่งวิธีแก้ไขก็คือการดื่มน้ำหวานน้ำผลไม้หรือว่าการอมลูกอมรวมถึงการทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยค่ะแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าการกินน้ำตาลมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นเดียวกันซึ่งหากทานน้ำตาลมากเกินไปก็จะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลสูงค่ะสามารถวัดได้จากการที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่า140มิลลิกรัมโดยค่านี้จะวัดหลังมื้ออาหาร2ชั่วโมงค่ะโดยมักจะมีอาการปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ตาพร่าซึมหมดสติหรืออาจจะถึงขั้นชักได้เลยค่ะซึ่งวิธีแก้ไขก็คือดื่มน้ำให้มากๆควบคุมอาหารให้ดีออกกำลังกายให้สม่ำเสมอซึ่งทั้งสองภาวะที่กล่าวมาสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่มักจะพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานเพราะฉะนั้นทุกคนควรระมัดระวังในการทานอาหารดูแลสุขภาพและอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะคะ
4: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
5: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ที่โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายโครงการในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านการยกระดับและพัฒนามรดกภูมิปัญญาผ้าและงานหัตถกรรมไทยตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญแล้วครับที่มีจุดมุ่งหมายในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้มีความร่วมสมัยก้าวไกลสู่ระดับสากลและยังสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชนทั่วประเทศไทยกันด้วยครับโดยมีแนวคิดหลักตามพระดำรินั่นก็คือผ้าไทยใส่ให้สนุกครับผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อผ้าไทยให้กลายเป็นแฟชั่นที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันผ่านการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่โดยนำองค์ความรู้ทางวิชาการแฟชั่นสมัยใหม่และการตลาดมาผสมผสานกับภูมิปัญญาดั้งเดิมเริ่มต้นที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครครับที่นี่แหละครับจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครจนประสบความสำเร็จเป็นดอนกอยโมเดลขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆและความยั่งยืนกันด้วยครับและนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าอย่างเช่นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีลายขิดนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ช่างทอผ้านำไปต่อยอดครับตลอดทั้งมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยอันได้แก่จังหวัดอุดรธานีนครพนมสงขลาเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์กันด้วยโดยมีทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชนได้เร่งเครื่องขับเคลื่อนโครงการนี้แหละครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระสิริโฉมและพระกรณียกิจด้านผ้าไทยเพื่อให้เยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไปนั้นได้ซาบซึ้งและภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมส่วนทางด้านการฝึกอบรมและเชิงปฏิบัติการนั้นก็ยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นนักออกแบบและนักการตลาดลงพื้นที่พัฒนาทักษะให้กับกลุ่มช่างทอผ้าในเรื่องการจับคู่สีเทรนด์โลกและการตัดเย็บกันด้วยมีการประกวดผ้าลายพระราชทานเพื่อกระตุ้นให้ช่างทอผ้าทั่วประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาฝีมือการย้อมสีธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเยือนฝรั่งเศสครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขยายความร่วมมือเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปประเด็นสำคัญอันได้แก่ประเด็นที่1คือส่งเสริมการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมมูลค่าสูงอย่างเช่นพลังงานทางเลือกอวกาศและการบินโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI และ Data Center ครับประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่2คือการเจรจาความตกลง FTA ไทย EU ซึ่งก็เป็นนโยบายสำคัญแล้วครับที่รัฐบาลเองก็มุ่งมั่น จะสรุปการเจรจาให้แล้วเสร็จภายในปีนี้และขอบคุณฝรั่งเศสแล้วครับที่สนับสนุนกระบวนการเจรจาตลอดมาครับประเด็นสำคัญประเด็นที่3คือยกระดับความมั่นคงสู่ความปลอดภัยไซเบอร์จากที่ทั้ง2ฝ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกคอบราโกลจะขยายสู่ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปราบปรามสแกมเมอร์และภัยออนไลน์กันด้วยครับประเด็นสำคัญประเด็นที่4นั่นคือสถานการณ์ไทยกัมพูชาและเมียนมาโดยประเทศไทยก็ยึดมั่นในหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลและก็ต้องพิสูจน์ความจริงใจของฝ่ายกัมพูชาด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้โพสต์ภาพคู่ถ่ายคู่กับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยพร้อมเพลง Made in Thailandโดยย้ำว่าประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงให้ความร่วมมือที่ดีต่อกันเอ้าเพลงนี้ยังจำกันได้ไหมครับกับเพลง Made in Thailand ที่ร้องว่า Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บการจนเก่าเรามีแต่ของดีๆของคาราบาวนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้านนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่ถ่ายคู่กับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยมีการแท็กเพลงที่ชื่อว่า Made in Thailand ของวงคาราบาวของประเทศไทยนี่แหละครับซึ่งวงคาราบาวนั้นก็เป็นวงดนตรีเพื่อชีวิตระดับตำนานของประเทศไทยเลยทีเดียวหลังจากให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ทำเนียบปาแลเดเลลีเซพร้อมระบุข้อความว่ามีความสุขที่ได้รับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสยังคงเสริมสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความไว้วางใจความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดและความร่วมมือในด้านเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์และความมั่นคงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการเยือนฝรั่งเศสนั้นทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมทีมไทยแลนด์ถกสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสเชิญนักลงทุนใช้ไทยนั้นเป็นประตูสู่อาเซียนหนุน FTA ไทย EU ดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงกันต่อไปด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มีการร่วมหารือกับภาคธุรกิจฝรั่งเศสณกรุงปารีสโดยย้ำความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่เอเชียและอาเซียนพร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือเศรษฐกิจไทยฝรั่งเศสให้มันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดแล้วครับคาดกันว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปได้อย่างน้อย 40% และก็สร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนระยะยาวในไทยกันด้วยซึ่งประเทศไทยเองก็ยังคงมุ่งยกระดับมาตรฐานสากลพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเสริมทักษะแรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกยุคใหม่และบทบาทในห่วงโซ่มูลค่าโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีวาระต่างๆที่แจ้งกันออกมาเรื่องราวต่างๆซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีการแจ้งว่ารัฐบาลเลื่อนประชุมครม.สัญจรเดือนมิถุนายนนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็เปิดเผยว่ามีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวละลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณว่า ยังมีโครงการจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับเพื่อบรรจุเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือเรารู้จักกันว่าครม.สัญจรนี่แหละครับซึ่งเดิมนั้นได้กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569เนื่องจากว่าการประชุมครั้งดังกล่าวนั้นมีขอบเขตครอบคลุมหลายจังหวัดเลยทีเดียวจึงจำเป็นจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็สอดคล้องกับกรอบงบประมาณของภาครัฐกันด้วยจึงมีความจำเป็นอย่างนี้เช่นนี้แหละครับที่จะต้องขอเลื่อนการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ที่หาดใหญ่ออกไปก่อนครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเวลาเตรียมข้อมูลและบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างครบถ้วนรอบด้านกันซะก่อนนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องของการโฆษณาที่มันเกินจริงวอนในโซเชียลมีเดียกันมากมายก่ายกองบอกว่าทองคำเปลวกินได้เอ้ากินได้จริงหรือเปล่าอย่างไรมาฟังรายละเอียดความจริงตรงนี้กันครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ส่งทางสคบหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคผนึกกำลังกับทางอย.นี่แหละครับให้คุมเข้มบอกว่าทองคำเปลวกินได้พร้อมพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงว่อนในโลกโซเชียลจี้แพลตฟอร์มดังๆปิดกั้นเลยครับเตือนผู้บริโภคเลยครับบอกว่าเช็คก่อนซื้อวันส่งผลต่อสุขภาพครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยเรื่องนี้ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้ออกมาเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบไปเร่งตรวจสอบและควบคุมการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหรือฟอยล์โลหะสีทองสำหรับตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและขนมบนแพลตฟอร์มออนไลน์หลังพบว่าสินค้าจำนวนมากมายใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะว่าทองคำ 24K กินได้รับประทานได้โดยไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์กันด้วยครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุเลยครับว่าสคบคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ่ๆดังๆต่างๆนำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบหรือเทคดาวไปเสียซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแพลตฟอร์มออนไลน์ดังๆรายใหญ่ๆอย่างดีเลยทีเดียวครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกแพลตฟอร์มเลยครับที่ร่วมเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วก็ขอเน้นย้ำผู้ประกอบการออนไลน์ทุกรายเลยครับว่าให้ขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดครับคือขายความสวยได้แต่ต้องไม่ขายความเข้าใจผิดพร้อมฝากคำแนะนำถึงผู้บริโภคก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือฟอยล์ตกแต่งอาหารนะครับว่าให้ตรวจสอบ3จุดสำคัญคือจุดที่1ดูฉลากและรายละเอียดสินค้าว่าระบุชัดเจนหรือไม่อย่างไรว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้ตรวจสอบอันที่2ข้อที่2คือตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานตรวจสอบข้อที่3คือเลี่ยงสินค้าราคาถูกผิดปกติที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบเห็นสินค้าหรือโฆษณาที่เข้าข่ายหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลข1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศมีอยู่ทุกจังหวัดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐ

องบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและคณะผู้บริหารสคบได้ประชุมหารือกับทางพลตำรวจตรีสารุตแขวงโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแหละครับโดยในที่ประชุมนั้นก็ได้มีการหารือแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งที่ผ่านมานั้นสคบและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อบก.ปคบนี่แหละได้ทำงานด้วยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีการลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำความผิดต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมไปถึงคดีต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำคณะของสคบนี่แหละมาหารือกับหน่วยงานที่มีบทบาทต่อการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นก็คือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านต่างๆให้มันมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นครับทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติซึ่งที่ผ่านมานั้นก็มีการประสานความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอดแหละครับทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมก็แจ้งได้ที่ไหนแจ้งได้ที่สายด่วนของสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งที่แอปพลิเคชันก็ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.หมายเลขของเขาคือ1135 1135อย่างไรก็ตามครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายขอเตือนย้ำเตือนกันว่าก่อนโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งและก็อย่าลืมหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อด้วยนะครับพี่น้องเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ถูกหลอกนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creators มีการอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับตีคล้องร้องข่าวส่งท้ายในวันนี้กับการจุดประกายอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่เมื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จับมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ปั้นราชประชาซุปตาติดเลนส์หรือ RPK Live Creatorsอัพสกิลไลฟ์สดดึง AI มายกระดับครีเอเตอร์รุ่นใหม่กันครับเอารายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ภายใต้ชื่อว่า RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์ครับโดยมีนายชัยวัฒน์บุญชาวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางสาวถนิมรัตน์แก้วทนงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษในฐานะ
กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมงานดังกล่าวครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึงวันที่27พฤษภาคม2569ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานครแหละครับซึ่งก็มีผู้เข้ารับการอบรมที่มีจำนวนทั้งสิ้น72คนก็แบ่งเป็นนักเรียน54คนและครู18คนรวมทั้งสิ้น18ทีมด้วยกันครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกรมประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมกันเจรไนเพชรจากราชประชานุเคราะห์ให้ฉายแสงในโลกยุคดิจิทัลโดยในปีนี้นั้นก็ได้ยกระดับความเข้มข้นของหลักสูตรเพื่อมุ่งสร้างนักเล่าเรื่องรุ่นใหม่แหละครับส่วนทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมก็ได้กล่าวให้โอวาทและก็เปิดการอบรมความตอนหนึ่งว่าในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสื่อออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญคือการสนับสนุนให้ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้ค้นพบความสามารถในตนเองพร้อมนำทักษะเหล่านั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ปลอดภัยและมีจริยธรรมตลอดจนเรียนรู้การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรารู้จักกันว่าAI นี่แหละครับมาช่วยยกระดับการผลิตผลงานและร่วมกันสร้างเครือข่ายมิตรภาพเพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาโรงเรียนและชุมชนกันต่อไปครับและนอกจากนี้แล้วความพิเศษและความเป็นสิริมงคลสูงสุดของโครงการในปีนี้นั่นก็คือคณะครูและนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนี้จะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันด้วยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งถือเป็นพลังใจและแรงบันดาลใจอันสูงสุดแหละครับในการผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไปครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องยกมือลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ่ถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านโคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นธุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไปเมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ลงในพื้นที่นั้นๆโดยประกอบด้วยไม้โตเร็วเช่นกระถินยักษ์ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งรังรวมทั้งไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แคบ้านและกระถินเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อดูแลฟื้นฟูป่าไม้และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ่ถางป่าแบบเดิมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและส่งพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ส่งปลูกต้นว่า ซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้งสองต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือ
2: แม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎร์ในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คน
3: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า
4: พระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่สองตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำหน้าบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจะทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำด้วยโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขณะนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ 1. จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2. เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น 3. เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน 4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ 7. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
3: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่มั้ยคะ
2: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
3: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
2: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
3: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
2: อ๋อปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วก็อมไข่ไว้จนกว่า จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
3: พี่ชายคนนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
3: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธ
2: ุ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วอย่างนี้ครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
3: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
2: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: าชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าในชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเราเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ปัจจุบันนะคะ
1: ปัจจุบันเหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ภาพปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีอยู่ค่ะเพราะว่าที่กี่เราจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เองเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: จากชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยังเย็นมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าใหม่ของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าใหม่อยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าใหม่มาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ถอดลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบ

0: ตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
1: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่าจั่ว
1: เอาพูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเราคงไม่ได้มี
0: ไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: การทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปรับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะ

0: และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเปกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเปกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25-26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมกับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมโล
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
5: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
6: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
7: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
8: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 Line Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
9: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
10: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: าดหรือทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเดินแต่คนไทยมักเข้าใจผิดว่าใช้ทำอย่างอื่นได้ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดฟุตบาทคือถนนชนิดหนึ่งดังนั้นห้ามวางสิ่งของทุกชนิดที่กีดขวางการสัญจรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นสิ่งต้องห้ามหลักๆคือสิ่งกีดขวางถาวรเช่นเก้าอี้โต๊ะหรือแผงเหล็กกั้นที่จอดรถห้ามตั้งร้านปรุงอาหารหรือจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าโดยไม่ได้รับอนุญาตห้ามขับขี่หรือจอดรถบนทางเท้าการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้ามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามกฎหมายจำไว้ว่าทางเท้ามีไว้ให้คนเดินไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวหรือที่ทำมาค้าค่ะ
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75 MHz

ุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดุจร่มโพแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต
2: ่ใจเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคุยสบายได้ประเด็น
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี1125กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต7จันทบุรี
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นพบกันกลางสัปดาห์นะคะวันพุธนะคะโดยดิฉันทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายมาฝากท่านผู้ฟังนะคะยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะเดี๋ยวยังไงอีกสักครู่นะคะค่ะจะนำประเด็นดีๆมาฝากท่านผู้ฟังช่วงนี้พักฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักท่านนายกรัฐมนตรีได้สร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนฝรั่งเศสประกาศว่าไทยคือช่วงเวลาแห่งการลงทุนชูศักยภาพประตูสู่อาเซียนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบหารือกับสมาคมนายจ้างฝรั่งเศสนะคะค่ะโดยย้ำว่าขณะนี้คือช่วงเวลาต่อการเข้าลงทุนในไทยพร้อมชูศักยภาพไทยในฐานะประตูสำคัญสู่อาเซียนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำศักยภาพประเทศไทยโดยเฉพาะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC ที่พร้อมรองรับการลงทุนอุตสาหกรรมขั้นสูงและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระยะยาวรวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุนอาทิโครงการ Thailand Fast Pass ซึ่งช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกแก่โครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคเอกชนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมใหม่พร้อมเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกOECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายไทยให้เป็นสากลค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามฉลอง50ปีความสัมพันธ์ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการofficial visit ในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคม2569โดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจในระดับสูงโดยจะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศในเวลาประมาณ 9:30 นาทีที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนจะหารือข้าราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามณตึกสันติไมตรีสำหรับการเยือนครั้งนี้สำคัญยิ่งเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดNew Chapter of the 50 Thailand-Vietnam Diplomatic Relations Enhancing Comprehensive Strategic Partnership เพื่อขับเคลื่อนเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพรักคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเวิร์กช็อปความมั่นคงนะคะโดยสั่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยและตำรวจปราบยาเสพติดคอลเซ็นเตอร์ผู้มีอิทธิพลค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนกำหนดให้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงนะคะเป็น4เสาหลักความมั่นคงที่ต้องดำเนินงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและการดูแลช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังและป้องกันภัยโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้มีอิทธิพลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำหลักนะคะที่จะต้องปิดชื่อถือพฤติกรรมส่วนด้านการช่วยเหลือประชาชนนั้นให้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
รวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบสุขคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD นะคะค่ะซึ่งก็ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการปกครองความมั่นคงและตำรวจเพื่อย้ำว่านี่คือนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการบูรณาการความร่วมมือต้องเริ่มจากศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินนะคะซึ่งทุกหน่วยงานร่วมกันจัดเวิร์กช็อปเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและเชื่อว่าหากเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู่ความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็วรัฐบาลจึงเร่งเสริมความมั่นคงให้ปลอดภัยนะคะจากการคุกคามทุกรูปแบบโดยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงก็ถือเป็น4เสาหลักความมั่นคงที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทั้งด้านป้องกันปราบปรามและดูแลประชาชนนะคะทั้งนี้ก็ได้มอบแนวทางการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและเชื่อมั่นต่อฝ่ายความมั่นคงของไทยนะคะว่าหากทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบก็จะช่วยสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยมีการดำเนินการดังนี้นะคะท่านผู้ฟังคะการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมนะคะก็คือ1ด้านการป้องกันนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้นทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเครือข่ายระวังภัยโดยเฉพาะยาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและผู้มีอิทธิพลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงเมืองท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจสำคัญต้องสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและทำให้ทุกจังหวัดมีความปลอดภัยปราศจากอาชญากรรมทุกรูปแบบซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือและทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนะคะสองด้านการปราบปรามค่ะให้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบให้เร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องปราบปรามอย่างจริงจังเช่น call center เว็บพนันออนไลน์ต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดเรื่องอาวุธปืนกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคำสั่งให้การพกพาอาวุธปืนสำหรับบุคคลทั่วไปเป็นการกระทำผิดกฎหมายอีกทั้งต้องดูแลไม่ให้คนต่างชาติมาข่มเหงประชาชนพร้อมย้ำหลักนะคะที่จะต้องไม่มีการแทรกแซงการทำงานและรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มที่3ด้านการช่วยเหลือประชาชนนั้นให้กระทรวงมหาดไทยโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตัวแทนทั้ง4ภาคได้แก่ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นำเสนอประเด็นการอภิปรายในด้านความมั่นคงใน9ประเด็นประกอบด้วย1การบุกรุกที่ดินสาธารณะ2อาชญากรรมทางเทคโนโลยี3ธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพราง4ยาเสพติด5การฟอกเงิน6ผู้มีอิทธิพล7หนี้นอกระบบนะคะแล้วก็ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและ9การเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงค่ะก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบข้อมูลภาครัฐให้เชื่อมโยงเป็นแพลตฟอร์มเดียวเพื่อยกระดับการบริหารจัดการของประเทศและรองรับมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิก OECD ค่ะ
าทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้าน

ู้ฟังที่เคารพรักคะมาดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะคะที่เราขอนำมาเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะทางคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติไทยช่วยไทยพัฒบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนนะคะโดยจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569ค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องได้แก่1โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569และ2โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะภาครัฐก็ร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569รวมเป็น4เดือนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำ AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้ทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถหาข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะคะท่านผู้ฟังคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะมีมรสุมเข้าทำให้เกิดฝนตกหนักนะคะค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศฉบับใหม่ฉบับที่2เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนเสี่ยงท่วมฉับพลันนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่2มีผลกระทบในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะคะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนจึงขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะค่ะก็ขอฝากให้ชาวเรือนะคะระมัดระวังในการเดินเรือด้วยเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะค่ะและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลในทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วน1182หรือ02-399-4012-13ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

วินาทีบนท้องถนนอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วฝ่าไฟแดงเล่นมือถือหรือไม่สวมหมวกกันน็อกหยุดคิดสักนิดคิดสักนิดชีวิตคุณและคนที่คุณรักรอคุณอยู่เคารพกฎจราจรมีสติทุกครั้งที่ขับขี่เพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณเมาไม่ขับง่วงไม่ขับและไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถสัญจรปลอดภัยถึงบ้านอย่าง

ู้ฟังคะมาดูเรื่องของการดำเนินการผลักดันการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยเรานั้นนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะอาหารก็อร่อยนะคะผลไม้ก็สดๆนะคะแล้วก็เรื่องของทะเลที่สวยงามวัดวางดงามนะคะก็เลยมีการผลักดันเรื่องนี้นะคะค่ะโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะท่ามกลางความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโลกความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อโดยได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อบูรณาการมาตรการเยียวยาผลกระทบอย่างเร่งด่วนพร้อมผลักดันนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาไทยสู่จุดหมายปลายทาง365วันด้วยการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปีในทุกภูมิภาคการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะโนมินีอย่างจริงจังขณะเดียวกันยังดำเนินมาตรการเชิงลึกนะคะเพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งการปรับปรุงมาตรการวีซ่านะคะการผลักดันการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติและการส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจากการแข่งขันด้วยปริมาณสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพนะคะท่านผู้ฟังคะในด้านภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ในช่วงวันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569นั้นก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยรวมประมาณ8ล้านกว่าคนนะคะซึ่งตลาดสำคัญอย่างจีนอินเดียไต้หวันเมียนมาและฟิลิปปินส์ยังคงเรียกว่าเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะคะตอบโจทย์เรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเลยปัจจัยสับสนด้านเที่ยวบินนะคะการทำตลาดเชิงรุกและกระแสการเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและคอนเสิร์ตในประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าช่วงไตรมาส3ของปี2569จะเป็นช่วงสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและช่วงชิงขีดความสามารถรองรับนักท่องเที่ยวผ่านการปรับกลยุทธ์จากแนวคิดวอลลุ่มเรเวอรี่สู่แวรูดไดเวนโกลฟเพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะคะสำหรับในจังหวัดระยองเองก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินี้มาเที่ยวที่เกาะเสม็ดนะคะรวมทั้งแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของจังหวัดระยองในปัจจุบันนะคะจะเห็นมีนักท่องเที่ยวเนี่ยต่างชาติเนี่ยมาเดินจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าที่ดังของจังหวัดระยองให้เห็นเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะเราทุกคนนะคะมีส่วนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีรอยยิ้มเมื่อเขาถามทางเราก็ยินดีที่จะให้การช่วยเหลือนะคะเพื่อสร้างมิตรไมตรีให้กับนักท่องเที่ยวนะคะค่ะเพื่อให้เขาประทับใจในบรรยากาศความเป็นมิตรของคนไทยนะคะรอยยิ้มก็เป็นสิ่งที่สร้างสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะท่านผู้ฟังค่ะร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวประดุจญาติมิตรกันค่ะ

ฟังค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจของแฟนชาวไทยนะคะสำหรับศิลปินระดับโลกลิซ่าและลิสามโนบาลที่เธอได้ร่วมร้องเพลงประจำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเพลง Goals ร่วมกับอนิตาศิลปินชื่อดังชาวบราซิลและเลมาแรปเปอร์ดังไนจีเรียร่วมแจงซึ่งหลังจากที่ได้มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยนะคะก่อนปล่อย MV เต็มตัวนั้นก็สร้างความตื่นเต้นนะคะค่ะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยนะคะเธอเป็นศิลปินที่นำชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยของเรานะคะค่ะโดยลิซ่าจะขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะคะณสนามโซฟีสเตเดียมเมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันที่12มิถุนายน2569นะคะร่วมกับศิลปินระดับโลกนะคะค่ะ

านผู้ฟังที่เคารพรักค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีธรรมะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะจากหนังสือระฆังธรรมดับทุกข์ค่ะก็ให้ข้อคิดเรื่องของธรรมะเอาไว้นะคะให้เรามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้วิธีแก้ไขความผิดพลาดที่เรากระทำขึ้นแล้วโดยใช้ปัญญาพิจารณาถึงความจริงของสิ่งทั้งปวงนะคะโดยให้เอาอดีตมาเป็นครูเป็นบทเรียนในภายภาคหน้าตัดความว้าวุ่นเสียโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ให้เบิกบานทำงานให้ธรรมะธรรมแงงทำใจให้แจ่มแจ้งยอมรับกับความเป็นจริงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แกร่งกล้านะคะไม่หวาดผวาในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอให้ระลึกอยู่เสมอว่าทุกคนนั้นก็มีความทุกข์ด้วยกันทุกคนไม่มีใครไม่มีทุกข์เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ขอให้ทุกจากความจริงอย่าทุกจากความคิดข้อคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคิดมากทุกมากคิดน้อยทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดไม่ทุกค่ะฝากธรรมะไว้เป็นแนวทางปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะ

ผู้ฟังที่เคารพรักค่ะนี่คือช่วงท้ายของรายการคุยสบายได้ประเด็นนะคะทางสถานีอ่าวไทยบุรพาขอบพระคุณจริงๆสำหรับการติดตามรับฟังนะคะก็ขอฝากท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะคะที่เดินทางในช่วงหน้าฝนนี้ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะขับกันช้าสักนิดนะคะเวลาลุยน้ำท่วมก็เช่นเดียวกันนะคะต้องค่อยๆลุยอะค่ะต้องค่อยๆขับรถกันนะคะด้วยความระมัดระวังผู้ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ก็สวมใส่หมวกกันน็อกนะคะง่วงและเมาเราไม่ขับแล้วก็ไม่โทรศัพท์ระหว่างขับรถด้วยนะคะฝากกันไว้ด้วยในช่วงท้ายของรายการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตรัฐบาลยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันความมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากครัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศ
3: ประเทศไทยเราน่าจะมีข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดในเรื่องของการให้ความมั่นใจกับนานาชาติในส่วนที่เป็นความมั่นคงของอาหารสถานการณ์ของโลกแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่สามารถผลิตอาหารป้อนโลกได้เอาจุดแข็งของเราตรงนี้ไปทำให้เรามีอำนาจในการที่จะเจรจาในการที่จะได้ดีลต่างๆที่ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศของเราให้มากที่สุดในเรื่องของอาหารซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งความเป็นประเทศที่เป็นคิดเช่นออฟเดอะเวิลด์อย่างประเทศไทยอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับด้วยพื้นฐานของประเทศที่มาจากประเทศเกษตรกรรมทำให้เรามีการพัฒนามีการยกระดับมีการลงทุนทำมาตรฐานของอุตสาหกรรมอาหารของเราเนี่ยให้เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในประเทศอื่นๆ
2: ทั้งนี้งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026จัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีและถือเป็นการจัดงานครั้งใหญ่ที่สุดโดยครอบคลุมพื้นที่จัดแสดง12ฮอลและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,600 บริษัทจากทั่วโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่สถานการณ์ไทยกัมพูชานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าการหารือเรื่องดังกล่าวระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจ

0: ที่ถูกต้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าได้มีโอกาสชี้แจงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบและข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเรื่องมรดกโลกว่าได้ชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกตอบรับมาดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดคุยเมื่อใดกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการแล้วซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้คือการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาม
1: ีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่เฉพาะทางตัวประธานาธิบดีมาครงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกนะครับแล้วก็หารือกับเขาในประเด็นหลายๆประเด็นไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วจะขอจากใครก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะครับเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปนะครับในระดับหนึ่งแล้วว่าเราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 นี่ไม่มีแล้วนะครับสำหรับถ้าจะใช้1ต่อ 200,000 ก็ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ลิดอะไรนะลิดด้าเอาหลักการไว้ก่อนรายละเอียดเดี๋ยวต้องมานั่งแถลงกัน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับยังหาข้อยุติในการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ไม่ได้แต่ยืนยันว่าทุกการเจรจาเป็นไปโดยคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศ
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
3: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนถ้าดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยคือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามดูว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
2: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
5: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับมาช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายภาพครับตอนนี้กำลังทางกรมการค้าเขาเตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องเดี๋ยวที่ประชุมนะครับครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที่
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนส่งกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ 63 ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work-life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
7: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
6: ด้านนายพรนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่า หลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
9: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33ใช่เราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไปตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้วสิทธิ์ในการใช้ที่ถ้าเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
8: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกสสร.
10: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้านนายพฤฒิวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
11: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้งจนได้แคนดิเดตส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด150คนพอได้แคนดิเดตส.ส.ร. 150คนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราจะมีการส่งรายชื่อทั้ง150คนเนี่ยไปให้รัฐสภาพิจารณารับรองทั้งคณะถ้ารัฐสภาไม่รับรองก็จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้ง150คนร่างที่2ครับ เราจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งแคนดิเดตส.ส.ร.เนี่ย300คนพอได้รายชื่อที่มาจากการเลือกตั้ง300คนแล้วนะครับก็จะส่งมาให้รัฐสภาพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ150
10: นอกจากนี้ทั้ง2ร่างมีสาระสำคัญที่เหมือนกันอีก5ประการได้แก่การเปิดทางให้ส.ส.ร.ตั้งกรรมธิการยกร่างและดึงบุคคลภายนอกเข้าร่วมได้การให้อำนาจส.ส.ร.จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
12: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาเรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
13: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางเรื่องนี้เป็นทางเรื่องที่ดีกว่านะครับถูกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีเนาะของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ลูกไปเดียวชามเท่าไหร่วันนี้เรายังซื้อไปเดียวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนเมื่อสักครู่ว่าถังใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับในการเป็นเปลี่ยนให้กับสกายมันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ไม่แฟร์กับบริษัท
12: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCTG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
19: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีอับเดลฟาตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชีคทามิมบิลฮามัดอัลธานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม ขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอดวนชีคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาล DR คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35ถึง38องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
17: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
18: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
17: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
18: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
17: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
14: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
16: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณเดชธรชัยสุดาอัครเดชคำพิระและคุณอกรสิมิทักษ์นะครับอยู่ในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก็คุมเสียงที่ห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับก็วันพุธนะครับเจอกันนะฮะแล้วก็วันนี้ใครที่รอติดตามรอเชียร์เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลช้อปปี้ครับนะฮะก็ได้ลุ้นกับบุรีรัมย์นะครับวันนี้27พฤษภาคม2569รอบชิงชนะเลิศนัดที่2นะครับนัดแรกเนี่ยเป็นบุรีรัมย์บุกไปชนะสลังงอนะยอดทีมจากมาเลเซียไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ปรากฏว่าแข่งนัดที่2วันนี้นะครับที่บ้านของบุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะครับก็เป็นสลังงอยิงนำไปก่อนนะครับนาทีที่18จากยาฮีบาซานะฮะลูกยิงไกลนาทีที่18หลังจากนั้นนะทางด้านของบุรีรัมย์นะเปลี่ยนตัวเอาภาษาหิมิบูลออกแล้วก็เอาสุภชัยใจเด็ดลงมาเติมหน้ารุกเข้าไปนะครับแป๊บเดียวครับทางด้านของเทียทรบุญมาทันนะจ่ายให้กับเจ้าแบงค์ครับสุภรัตน์เหมือนตานะครับยิงตีเสมอให้กับบุรีรัมย์ครับเป็น1ประตูต่อ1นะครับซึ่งประมาณนาทีที่30ตอนนี้สกอร์รวมเนี่ยทางด้านของบุรีรัมย์นำอยู่นะสกอร์รวมนำอยู่2ประตูต่อ1นะครับนี่ครึ่งแรกนะครับผ่านไปแล้ว36นาทีโดยประมาณแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งรายการนี้ได้เชียร์ทีมบุรีรัมย์นะทีมของไทยนะครับหนึ่งเดียวของไทยที่เป็นยอดทีมอยู่ในคราวนี้แชมป์ไทยลีกนะครับก็จะได้แชมป์หรือไม่นะครับก็ตอนนี้กำลังแข่งขันอยู่นะกองหน้าตัวเป้านี่มีบิชลีด้วยนะสุภรัตน์เหมือนตาสุภชัยใจเด็ดมากันครบเลยนะแล้วก็ส่วนแบดมินตันรายการใหญ่นะครับรายการสิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น KFF นะครับWorld Tour Super จะ150นะครับเงินรางวัลกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐคราวนี้กำลังเชียร์ทางด้านของน้องวิวนะครับกุลวุฒิวิทิสารจบไปหรือยังนะครับก็วิวกุลวุฒิวิทิสารเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรายงานผลนะฮะซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันหลายคนแล้วก็หลายประเภทนะครับโดยเฉพาะวิวกุลวุฒิวิทิสารนี่ก็ชนะนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าชนะเท่าไหร่นะครับเริ่มที่คู่แรกของการแข่งขันแบดมินตันรายการ KFF สิงคโปร์แบดมินตันโอเพ่น2026ก่อนนะครับวันนี้ในประเภทคู่ผสมเริ่มต้นในตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่ของรุจินภักดิ์อบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับเชนิชาสุดใจประภารัตน์น้องเจนนะครับกับไตเติ้ลเอาชนะคู่ของแคนาดาครับแคลเวลีกับอาร์เรน่าจางนะครับแคลเวลีกับอาร์เรน่าจางนะครับชนะไป2-0เกม21-16แล้วก็21-13นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าอีกคู่หนึ่งนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งพักกพลธีรรัศกุลนะครับโอโม่นะกับซับสรีแต้รัตนชัยนะอาชีพคู่ของเยอรมันครับมาวินไซเดลกับตั้งตรงเหียนนะครับชนะไป2-1เกม18-21 21-18แล้วก็21-14นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหลังจบเกมเนี่ยโอโม่นะเกมที่3อ่ะเกมตัดสินเนี่ยโอโม่เจ็บเล็กน้อยนะครับไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะมีปัญหาในการแข่งขันหรือเปล่านะครับก็คู่ของคู่ผสมของเราชนะไปนะครับถัดมาพรประวีช่อชูวงนะครับเจอกับคิมกาอึนจากเกาหลีนะครับก็ชนะไป2-0เกมนะครับในเกมแรกชนะ21-9นะครับเกมที่2เนี่ยทางด้านของคิมกาอึนขึ้นเซตพอยต์ก่อนนะครับขึ้นเกมพอยต์ก่อนนะขึ้น21ก่อนนะครับนะ20ก็ขึ้น21-20ก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านของหมิวพลประวีเนี่ยมาเซฟได้นะแล้วก็แซงชนะ23-21เข้ารอบนะครับรัชนกอินทนนท์แชมป์มาเลเซียมาสเตอร์ที่ผ่านมานะครับมือ6ของรายการเจอกับคริสตี้เกียร์มอลนะครับจากสกอตแลนด์เมรัชนกอย่างฟอร์มร้อนแรงนะครับชนะไป2เกมรวด21-19นะครับแล้วก็21-14นะครับถัดมาเป็นคู่ผสมครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับซับสรีไม่ใช่ขออภัยสุพิศราเพียวสามพรานเนี่ยผมยังนึกถึงคู่เก่านะครับบาเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานนะครับคู่มือ2ของรายการเอาชนะคู่ของสหรัฐนะครับเพรสลีย์สมิธกับเจนนิกายนะครับ2-0เกม21-15และ21-15นะครับแล้วก็เมซ้ายครับสุพนิดาเกตทองนะครับมีการบาดเจ็บนะครับเจอกับมือ2ของรายการจากจีนหวังซียี่ในเกมที่1นะครับตามหลังอยู่6-11แต่ว่ามีการบาดเจ็บขอรีทายนะครับขอรีทายไปนะครับแล้วก็กุลวุฒิวิทิสารครับจบไปเมื่อสักครู่นะกุลวุฒิวิทิสารเนี่ยเจอกับจูเลียนการาจีนะจากเบลเยียมนะเอาชนะไป นะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ8และก็21ต่อ18นะครับนะวิวกุลวุฒิก็เข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกันนะครับส่วนของเราอีกคู่หนึ่งนะครับนะคู่ผสมของเราที่จะลงแข่งขันก็คือคู่ของเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของแคนาดานะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่ก็รอเชียร์สำหรับรายการนี้นะครับนะครับคู่ของเบญญาภาเอี่ยมสะอาดกับนันทการเอี่ยมสะอาดเจอกับคู่ของแคนาดาก็คือแจ็คกี้เดนกับคริสเตียนไลน์นะครับแล้วก็จะมีคู่ของเราอีกคู่หนึ่งนะเจอกับคู่ของอินเดียคือพัทรินนะกับทางด้านของสาลิสานะเจอกับคู่ของอินเดียก็คือน้องรูตาพานด้าแพนด้ากับสวิตาพานด้าแพนด้านะครับก็ได้ลุ้นละนะครับได้ลุ้นนะครับสำหรับการแข่งรายการใหญ่ปีนี้อย่างที่บอกเมื่อวานนะครับว่าสิงคโปร์รายการนี้นะรายการสิงคโปร์นะครับรายการสิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยปีหน้าก็จะลดจาก750นะครับก็เหลือ500นะเวิร์ลทัวร์ซุปเปอร์750ก็จะเหลือระดับ500นะครับนี่คือรายการใหญ่นะครับก็เชียร์รายการนักกีฬาของไทยกันนะครับจากนั้นนะครับเรื่องของฟุตบอลนะช้อปปี้ครับนะซึ่งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกำลังแข่งขันกันอยู่นะผ่านครึ่งแรกไป40นาทีนะครับลูกทีมของมาร์คเจคสันนะครับจะคว้าแชมป์ฟุตบอลช้อปปี้ครับประจำฤดูกาล2025ถึง2026ได้หรือไม่นะครับซึ่งย้อนกลับไปอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ในตอนต้นรายการนะบุรีรัมย์บุกไปชนะ1ประตูต่อ0นะครับจากสุภรัตน์เหมือนตานะครับแล้วก็นัดที่2วันนี้นะครับกำลังแข่งขันกันอยู่เงื่อนไขที่บุรีรัมย์นะจะคว้าแชมป์ช้อปปี้ครับฤดูกาลนี้นะก็คือเพียงแค่เสมอและก็ชนะนะครับต่ำสุดคือเสมอนะแล้วก็จะชนะนะครับได้หรือไม่นะครับตอนนี้เสมออยู่1ซึ่งก็อยู่ในช้อยที่บุรีรัมย์จะคว้าแชมป์นะครับก็มีโอกาสนะครับในการลุ้นแชมป์ช้อปปี้ครับ2สมัยติดต่อกันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเคยเจอสลังงอมาแล้วนะเสมอ 1-1 นะครับในการเจอกันไม่แพ้กันนะฮะในการเจอกับสลังงอ2ครั้งในเสมอ2ครั้งนะครับคุณในวินที่ชอบนะก่อนแข่งขันนี่ได้โพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าเป้าหมายของบุรีรัมย์ก็คือการคว้าแชมป์อาเซียนสมัยที่2ตอกย้ำความเป็น1ในอาเซียนประกาศให้รู้ทีมไทยลีกและก็คือทีมแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็ได้เตะมุมตรงนี้มงเกือบเข้าโอ้โหขึ้นมงคนเดียวครับกองหลังของบุรีรัมย์หมายเลข10ครับมาจากไหนครับจังหวะลูกเตะมุมโค้งขึ้นมงหมายเลข19ครับมงลูกนี้สะบัดมากไปหน่อยครับเกือบจะเป็นประตู 2-1 ครับโอ้โหไม่เข้าครับบุรีรัมย์ลูกนี้น่าเสียดายนะเกือบนำ 2-1 ครับเกือบนำ 2-1 ฮะแม่ไม่เป็นไรไม่ฉันไม่นำก็สกอร์ก็อยู่ในเป้าหมายที่บุรีรัมย์วางไว้อยู่นะก็คือไม่แพ้นะฮะเพียงแค่เสมอหรือชนะก็จะได้แชมป์อาเซียนเชียร์ไปพร้อมๆกันนะเชียร์ไปด้วยกันสำหรับรายการนี้นะครับพูดถึงเรื่องของบุรีรัมย์แล้วนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยมั้ยนะครับซะหน่อยนะครับเรื่องของฟุตบอลแล้วฟุตบอลทีมชาติไทยซะหน่อยตอนนี้ก็ซ้อมนะ U19 ของเราก็ซ้อมที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับทีมอายุไม่เกิน19ปีของไทยซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงเช้าก็ซ้อมนะวันนี้ก็ซ้อมหนักนะเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฟุตบอลอายุ19ปีนะครับในที่อินโดนีเซียนะครับที่สุมาตราเหนือนะครับ 1-13 มิถุนายนนะครับซึ่งรายการฟุตบอลดังกล่าวเนี่ยทีม U19 ปีของเรานะอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับแข่งแบบพบกันหมดนะครับนำทีมแชมป์แล้วก็นำทีมแชมป์กลุ่ม3กลุ่มนะครับเข้ารอบนะครับรวมถึงทีมอันดับที่2ดีที่สุด1ทีมจาก3กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับของเรามีโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็เน้นไปเรื่องของความเข้มข้นรายละเอียดเรื่องของแท็กติกวิธีการเล่นของทีมรวมถึงความแม่นยำในการเข้าทำประตูซ้อมนี่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับนะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเราจะเก็บตัวนะที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ28พฤษภาคมก่อนที่จะบินไปอินโดนีเซียวันที่29พฤษภาคมนะครับบินถึงอินโดนีเซีย29พฤษภาคมนะก็วันก็ช่วงเย็นก็จะอาจจะมีการซ้อมกันเล็กน้อยนะออกไปยืดเส้นยืดสายเล็กน้อยนะฮะวันที่1นะครับวันที่30ได้ซ้อมจริงจังกับสนามนะวันที่31ซ้อมจริงจัง3วันนะครับ30 31 1มิถุนายนก่อนที่จะวันที่2เนี่ยนะครับเรานัดแรกกันเลยนะครับเจอกับบรูไนในเวลา 16:00 นครับที่เททาลานสเตเดียมนะครับแล้วก็วันที่5มิถุนายนนะครับนะหลังจากเจอกับบรูไนแล้วได้เห็นข้อ แตกต่างเรื่องของเกมอะไรต่างๆนะครับนะวันที่2นะวันที่5มิถุนายนนัดที่2ของเราก็เจอกับสิงคโปร์นะครับเตะดึกหน่อยนะเจอกับบรูไน 16:00 น.แต่พอมาเจอกับสิงคโปร์ 20:00 น.นะสนามเดิมนะครับแล้วก็วันที่2นะครับนัดที่2นะวันที่5มิถุนายนจากนั้นแมตช์ที่3นะครับวันที่8มิถุนายนก็เจอกับมาเลเซียนะครับการถ่ายทอดสดนะครับ BG Sportถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันนะครับท้ายเกมบุรีรัมย์ยัง 1-1 นะครับผู้เล่นบาดเจ็บเมื่อสักครู่สุภชัยใจเด็ดมีกระแทกกันนิดหน่อยหน้ากรอบเขตโทษในของสลังงอนะแล้วก็ล้มลงไปนะศีรษะลงพื้นนะกรรมการก็ดูอยู่นะครับในจังหวะลูกที่บุรีรัมย์กำลังจะได้เตะมุมนะครับมีการกระแทกกันผมรายงานจังหวะสกอร์นี้แล้วกันนะครับทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรก4นาทีนะครับบุรีรัมย์ได้เตะมุมนะครับได้เตะมุมนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นในจังหวะลูกเตะมุมนะครับเอาละครับได้ลุ้นหรือไม่เมื่อสักครู่ได้มงแล้วนะครับคราวนี้มงอีกครั้งหนึ่งสลังงอเข้ามาแถว2บุรีรัมย์ยิงด้วยสายเทียทอนบุญมาทันแฉลบผู้เล่นของสลังงอออกหลังครับมาแล้วก็เตะมุมอีกครั้งหนึ่งเตะมุมกันต่อนะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปข่าวใหม่นะนะดูลูกจังหวะเตะมุมนะสลังงอมงมานะแถว2หน้ากรอบเขตโทษนะครับเทียทรบุญมาทันง้างด้วยเท้าซ้ายข้างถนัดกดด้วยซ้ายโอ้โหลูกเข้าหาประตูแน่นอนนะครับจากภาพช้ากองหลังสลังงอมาบล็อกไว้ก่อนแฉลบนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของบุรีรัมย์นะครับเอาเตะมุมอีกครั้งหนึ่งใครมองได้พุกสับตุปัดมาแถว2เป็นของบุรีรัมย์นะครับตั้งป้อมแล้วก็โยนเข้าไปครั้งหนึ่งทางซ้ายกรอบเขตโทษเปิดมาก็ยังติดกองหลังเซลงอลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับแม่นะเตะมุมกันยาวๆเลยนะครับคุณฟังครับก็ส่วนยูเนี่ยก่อนลูกเตะมุมนะยู19ไปแล้วยู23นะก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะแต่ว่ายู23ของเราซ้อมที่ BGTC นะฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดยู23นะครับก็ซ้อมนะฝึกซ้อมครั้งแรกแหละการที่มีการตัดตัวเรียกตัวนะแล้วก็มีการฝึกซ้อมครั้งแรกนะก็เมื่อช่วงเมื่อวานนี้ไปทดสอบร่างกายที่ศูนย์วิชาการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูร่างกายใช่ไหมแล้วก็มีการเรียกตัวนักกีฬาทั้งหมดนะมานะแล้วก็ตัดตัวแล้วก็ซ้อมครั้งแรกวันนี้นะเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลสามเศร้านะครับสามนัดนะครับขออภัยสามนัดในการพบกับคีร์กีสถานเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับในช่วงของฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนะครับของเราก็มียศกรบุรพาแหละกองหน้าของชลบุรีนะคนนี้ทีมชาติไทยนะฮะก็บอกว่าร่างกายตัวนี้ดีมากแล้วนะดีมากแล้วแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยนะแต่ก็เราก็ถือว่านะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเราซ้อมแล้วก็ตอนนี้ปรับตัวเข้าหากันนะครับร่างกายดีขึ้นแล้วจะพยายามทำตามเทคนิคของโค้ชนะแล้วก็สร้างผลงานให้ดีที่สุดนะครับทีมฟุตบอล U23 ของเรานะครับอย่างที่บอก3นัดนะครับ5 3มิถุนา6มิถุนาและ9มิถุนานะครับคือแข่งหลังจาก U19 ก็แข่งวันที่2มิถุนา5มิถุนา8มิถุนานะครับส่วน U23 เนี่ยแข่ง3มิถุนา6มิถุนาแล้วก็9มิถุนาแต่ว่าแข่งกันที่สนามที่ประเทศไทยนะครับนะที่ปทุมธานีสเตเดียมนัด1นะครับซึ่งนัดที่เจอเกาหลีใต้เนี่ยนะครับก็มีการถ่ายทอดสด 18:00 น.แต่ว่าวันที่3กับวันที่9เนี่ยเตะกับคีร์กีสถานนะครับชุด U23 แล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ชุด U23 เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบปิดนะครับไม่เปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมนะครับก็ชมนัดเดียวนะฮะนัดเจอกับเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนก็นี่คือความพร้อมของชุด U23 ของเรานะครับนะในเตรียมตัวนะครับก็ในการแข่งขันรายการนี้นัดที่เจอเกาหลีใต้นะครับทางไทยรัฐทีวีเขาถ่ายทอดสดในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมทีมนะเป้าหมายหลักสำคัญนู่นแหละครับเราไปเอเชียนเกมครับตั้งความหวังกับเรื่องของเอเชียนเกมต้องเข้ารอบแรกให้ได้นะแล้วก็เข้ารอบลึกๆนะครับนะสำหรับเอเชียนเกมของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดU23นะครับนะฮะก็ประกาศรายชื่อกันเรียบร้อยนะครับก็เข้าฝึกนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันนะครับส่วนชุดใหญ่ของเรานะครับชุดใหญ่ของเราเนี่ยนะขออภัยชุดใหญ่ของเรานะขอไปดูเรื่องของชุดใหญ่ที่เจอคูเวตเนี่ยบัตรจำหน่ายไปแล้วแต่ว่ามีฟุตบอลรายการหนึ่งนะซึ่งถือว่าเป็นรายการยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับฟุตบอลที่แพ้ไม่ได้ก็คือฟุตบอลถ้วยนะช้าง FA Cup นะครับประจวบ FC พีทีประจวบ FC ตอนนี้น่าจะนั่งดูบุรีรัมย์เตะอยู่นะเพราะว่าดูฟอร์มของบุรีรัมย์ไปด้วยนะครับนะวันนี้บุรีรัมย์ชิงช้อปปี้ครับแต่ว่า31พฤษภาคมนะบุรีรัมย์นะมาอีกถ้วยนึงครับ31พฤษภาคมประสาทสายฟ้านะครับจะชิงกับต่อพิฆาตประจวบ FC นะพีทีประจวบ FC วันที่31พฤษภาคมนะครับ 19:00 นที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับธรรมศาสตร์กับปทุมธานีสเตเดียมสนามเดียวกันแหละขึ้นอยู่กับสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับแข่งกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับตอนนี้บัตรเข้าชมนะฮะบัตรเข้าชมมีจำหน่ายแล้วนะครับก็ทางถ่ายทอดสดทาง AISP แล้วก็โมโนแม็กนะครับใครจะได้แชมป์รายการนี้แม่คุณเนวินที่ชอบนี่หลายแชมป์เลยนะยกเว้นเมืองไทยครับนะที่ไม่ได้แชมป์ตกรอบไปนะครับแต่ว่าถ้วยช้างเอเบคัพหรือว่าถ้วยของช้อปปี้คัพเนี่ยซึ่งครึ่งแรกจบไปแล้วนะเสมอกัน 1-1 นะครับทางด้านของบุรีรัมย์กับเซรังงอนะครับบุรีรัมย์ก็หวังอีกถ้วยหนึ่งเหมือนกันนะต่อพิฆาต PT ประจวบ FC นะครับแฟนทั้ง2ทีมไปร่วมไปเชียร์กันนะครับ31พฤษภาคมตรงกับวันอาทิตย์นะได้ชมวันหยุดด้วยนะครับไปดูฟุตบอลดีๆอีกรายการนึงนะครับผู้ชนะคือทีมที่ไม่แพ้นะฮะก็คือการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับถ้วยสำคัญของอีกรายการนึงของประเทศไทยครับที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมนะครับโอ้รายการใหญ่ครับรายการใหญ่นะฮะที่เป็นรายการอีกรายการนึงที่ให้ติดตามได้รับเข้ารับชมกันนะครับนี่คือเรื่องของช้าง FA ครับนะครับคุณฟังครับจากนั้นไปดูเรื่องของคุณฟังครับเรื่องของปัญหาระหว่างสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาตะกร้อกับทางด้านของสหพันธ์ตะกร้อนะนานาชาติก็กำลังคุยกันอยู่นะฝั่งสหพันธ์ตะกร้อที่มีทางด้านของรักษาการคุณบุญลือประพิพัฒน์นะก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งทางสมาคมนะสมาคมกีฬาตะกร้อก็ให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งต่างคนต่างทั้งสองฝั่งก็หาเหตุผลให้กับตัวเองนะครับอนาคตจะเป็นอย่างไรนะความชัดเจนจะเป็นอย่างไรบทสรุปของสหพันธ์ที่จะมีบทลงโทษกับสมาคมตะกร้อหรือว่านักกีฬาตะกร้อของเราจะเป็นอย่างไรทั้งเราจะยื่นไปอย่างไรนะครับรอติดตามกันสำหรับเรื่องของตะกร้อนะครับสาระสำคัญก็คือนู่นแล้วที่เราต้องรอติดตามนะก็เรื่องของเอเชียนเกมจะมีผลกระทบหรือเปล่านะครับนะครับคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยก็อย่างว่าแล้วครับในฐานะที่เรานะเป็นหนึ่งในเรื่องของตะกร้อและในฐานะนายกสมาคมก็ทำหน้าที่นะทำหน้าที่ของสมาคมตะกร้อนะครับแล้วก็ตอบคำถามชี้แจงไปยังสหพันธ์ตะกร้อนะครับเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องของตะกร้อนะครับจากตะกร้อนะฮะเราไปดูเรื่องของบาสเกตบอลกันบ้างนะครับเรื่องของการกีฬาบาสเกตบอลซึ่งบาสเกตบอลไทยลีกนะจัดการแข่งขันนะการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026นะชิงเงินล้านแหละนะครับซึ่งแชมป์จะได้ไปแข่งขันสโมสรเอเชียนะครับวันนี้ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนางปวดปานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพประจำปี2569โดยการบาสเกตบอลไทยลีกครับ BTL 2026นะครับโดยมีนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในด้านของคุณนิพนธ์ชาวฤทธิ์มนเทียนนะครับแล้วก็คุณมานิษวันธนสารประธานจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยแลนด์ลีกเข้าร่วมนะครับแถลงข่าวการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับซึ่งคุณปวดปานสมานมิตรนะรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยบอกว่าก็เดินหน้านะครับสนับสนุนกีฬานะอาชีพในทุกมิตินะครับไม่ว่าเรื่องของงบประมาณการจัดโครงสร้างการแข่งขันที่เป็นระบบการยกระดับสโมสรให้มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้สื่อมวลชนเข้าถึงกีฬาอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อขยายฐานแฟนกีฬาให้อย่างกว้างขึ้นนะโดยเฉพาะบาสเกตบอลซึ่งมีความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มเยาวชนจัดการแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีก2026ก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบลีกที่เข้มแข็งสนับสนุนการเติบโตของนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพและสร้างแรงผลักดันให้กับการพัฒนาระดับสโมสรจนถึงทีมชาตินะครับก็การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหลักด้านของโครงสร้างและ เรื่องของสนามแข่งขันอยู่แล้วนะครับส่วนเฮียตายครับคุณนิพนธ์ชาวฤทธิ์มนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งรายการนี้ก็คือเพื่อสร้างเวทีในการแข่งขันที่มาตรฐานระดับอาชีพให้กับนักกีฬาบาสเกตบอลไทยให้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝึกฝนแล้วก็แข่งขันอย่างต่อเนื่องในระบบลีกนะครับเป็นการวางรากฐานสำคัญแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ไปในระดับนานาชาติได้ในอนาคตนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนส่งเสริมสโมสรในประเทศมีระบบบริหารจัดการอย่างมืออาชีพแล้วก็การแข่งขันบาสเกตบอลไทยลีกก็เป็นกลไกหนึ่งในการขยายฐานแฟนบาสเกตบอลในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของกีฬาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยในภาพรวมนะครับแล้วก็แชมป์รายการนี้นะครับ เป็นทีมที่จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรอาชีพของไทยเนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียในปีต่อไปนะครับ10สโมสรนะที่เข้าแข่งขันนะฮะประกอบด้วย8สโมสรเดิมไฮเทคบาสเกตบอลคลับคนนี้เอ่ยชื่อปั๊บไฮเทคปั๊บนี่แหละแชมป์เก่านะโอ้โหนะไฮเทคนี่แม่เก่งจริงๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของคริปโปโคบ้าเชียงรายนะรองแชมป์เก่าสโมสร TGE บาสเกตบอลคลับนะครับสโมสรชุดอิดราก้อนนะสโมสรบานวาสลัมเมอร์ TNS TST นะครับสโมสรสีปทุมบาสเกตบอลนะครับแล้วก็สโมสรไวท์ไลออนแอร์ฟอร์สนะครับสโมสร PNRU และ2สโมสรที่ผ่านการคัดเลือกจาก7ทีมในการแข่งขันลีกสูงสุดนะที่เข้ามาใน2ทีมก็คือ Big Lion Basketball Club แล้วก็ JBBSDragon Warrior นะครับหนึ่งการขันบาสเกตบอลทั้งหมดนะครับ4จังหวัดนะครับไปที่ปทุมธานีชลบุรีราชบุรีและกรุงเทพนะครับ30พฤษภาคมนะแข่งขันกันแล้วนะครับยาวไปถึง8สิงหาคมนะครับซึ่งแชมป์แล้วก็เงินรางวัลสนับสนุนการแข่งครั้งนี้กว่า5ล้านบาทนะครับนะฮะนี่คือบาสอีกรายการนึงนะครับส่วนบาสระดับสามคนนี่เจ็ดสีเขาจัดอยู่นะเจ็ดสีปีนี้กีฬาเด็ดเจ็ดสีเนี่ยนะเจ็ดสีเขาจัดทั้งบาสนะครับวอลเลย์บอลตะกร้อแล้วก็ฟุตบอลเจ็ดสีนะฮะปีนี้คึกคักอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้แข่งขันคัดเลือกกันแต่ละภูมิภาคแต่ละภูมิภาคนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะฮะสำหรับบาสนะครับส่วนวอลเลย์บอลนะฮะไปดูวอลเลย์บอลลีกวันนี้มีแข่งขันหรือเปล่านะนะครับผมเรื่องของวอลเลย์บอลลีกในสัปดาห์นี้ขออนุญาตดูผลนะครับเพราะเมื่อวานแข่งไป2วันวันนี้ผลจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลลีกของเรานะฮะนะก็รอดูอยู่นะมีหรือเปล่านะแต่เรื่องของวันนี้รอบแรกนะวอลเลย์บอลสีเล็กประชาชนกอประชาชนกอชายนะฮะประเภทกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับแข่งขันกัน25พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะครับที่อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับวันนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียแพ้ประเสริฐนิกรกุล1ต่อ3เซตนะครับกองทัพบกเนี่ยครับเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3ต่อ1เซตนะครับวิทยาลัยนครราชสีมาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย3ต่อ0เซตแล้วก็กองทัพอากาศนะครับเสมอขออภัยนะชนะเสน่ห์จันทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติศรีสะเกษ3ต่อ0เซตนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะชมวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอชายนี่นะครับถ่ายทอดสดในช่องทางของ TVA Channel นะครับ YouTube นะครับ YouTube TVA Channel นะฮะได้ชมได้เชียร์นี่คือทีมชาติล้วนๆนะที่มาแข่งขันกันนะครับนักกีฬาทีมชาติทั้งนั้นนะก็พอไปนะได้ชมได้ลุ้นได้เชียร์เลยทีเดียวนะนะครับคู่เมื่อวานตอนค่ำเนี่ยจะไม่ผิดว่า Diamond Food Fight Chef สุสาครเนี่ยเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะ3ต่อ0เซตที่รายงานไปไม่ทันนะเมื่อวานนี้นะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะคุณสุเทพนะครับนะบอกว่าราชบุรีร้อนมากฝนไม่ตกกรุงเทพวันนี้ฝนก็ไม่ตกนะร้อนเหมือนกันนะครับคุณพี่สุเทพคุณมาลีนะครับนะฮะคุณอนงค์นะวิริยงสวัสดีครับคุณสุภวรรณคุณนิรวรรณคุณพี่อัชราปิ่นทองนะครับคุณประพัดนะครับและใครอีกล่ะนะฮะคุณสุภาพรวาทีนะครับคุณพี่สุภาพรนะครับคุณสุจิตราคุณลมใต้ปีกนะฮะขอบคุณทุกท่านคุณพี่รจนาด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หลายท่านที่เข้ามาทักทายกันคุณฟังครับอย่าลืมนะครับที่ผมโชว์อยู่ตอนนี้นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนดันเกวียนนะศุกร์ที่29พฤษภาคมนะครับถนนดนตรีห้องออดิโทเรียมนะครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการนะครับก็กรมประชาสัมพันธ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิต18นาฬิกาเป็นต้นไปที่มีบัตรแล้วลงทะเบียนแล้วมาชมมาติดตามกันนะครับถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางติดตามได้ทางเพจของถนนดนตรีไลฟ์นะครับนะพี่พิญโยรุ่งสมัยนะครับนะฮะก็พิธีกรนะครับไปดูพี่เขียวคาราบาวนะแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนนะมาร่วมร้องเพลงกันนะครับมีบัตรนะก็มาแต่เนิ่นๆนะครับนะมานั่งมาจองที่นั่งแล้วก็ใครที่มีบัตร walk in เข้ามาดูนะว่ามีพื้นที่ว่างหรือเปล่านะครับวันนี้ว่าดุงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณธนนชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติTour of Thailand 2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ

0: พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา2นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร3นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา4นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา5นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัยศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา1นายโสรถรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา2นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์1นายวรวัฒน์โคสิทธิ์รังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร2นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิเอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวร์ซอเฮาะสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตคิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนาสองแผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเนื้อสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพรบ.โรคติดต่อพ.ศ.2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา 18:00 น.ของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทศ.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ AFNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลัก4ไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่หมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อูบทองกับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิโมคามิกับไซยากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภาคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขัน Golf Color of the East Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
9: นางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัท Triple Nine Network จำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการColor of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิตติกากฤตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลว์ซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิด มัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
10: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
9: ครั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นใน4สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa จังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่นพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิชคาดนาครายงาน
11: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
12: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
11: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
12: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
11: ด้วยนึกว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
13: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
14: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ใบผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนผ่านใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทวมของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรั้วพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครื่นเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึง

วันต่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปลีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินหาผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

ับราไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

ผมกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณไหลกรัตคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะกันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าพิมพ์คำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ันนูนไม่มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพรรคพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญพอบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเย้ยหยันก็ตีกลับมาบางก็ว่าพ่อพระบางก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนผู้ที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

นูนไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยใช้ไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่สายสั่นให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์เราจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

มตัดสินใจไปหาพี่อุทิตที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิตพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิตก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิตแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิตเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดเขาโมโหจนเห็นได้ชัดลำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิตก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิตยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัสชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องเราในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิต

ับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
6: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำชับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
10: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามกระบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกระบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการส่งตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำสางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษา

0: ความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมตอบรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

รันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสาระสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะอยู่กับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำเช่นเคยมาพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะในช่วงแรกก็มีเรื่องราวจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้ด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเรื่องของสมาธิบกพร่องจากการเล่นโซเชียลท่านบอกว่าเตรียมที่จะดำเนิน2แนวทางที่เร่งด่วนก่อนที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพค่ะโดยในเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมมีความห่วงใยในเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ของเด็กและเยาวชนว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมเพราะจากการวิจัยค่ะพบว่าเด็กไทยได้ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลและการดูคลิปสั้นทำให้สมาธินั้นบกพร่องเวลาทำอะไรนานๆซึ่งเป็นความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลใหม่ค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองจึงเห็นว่ามีความเร่งด่วนค่ะที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้เด็กไทยมีคุณภาพในอนาคตต่อไปส่วนจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองนะคะท่านก็บอกค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ได้ดูไว้2แนวทางด้วยกันก็คือการศึกษาแบบในส่วนของประเทศอื่นๆทั้งในอังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยค่ะเนื่องจากพบว่าเด็กเล็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็จะต้องมีการปกป้องขณะที่เด็กโตเราก็จะต้องมีการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ถูกต้องรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของ AI ค่ะซึ่งทั้งสองแนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ต้องเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปฉะนั้นในเรื่องนี้ตนเองก็จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำด้วยค่ะว่าเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นและเล่นโซเชียลอย่างเหมาะสมค่ะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อที่อันตรายได้เข้ามาในช่องทางของช่องทางโซเชียลเนี่ยหลากหลายช่องทางมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีความกังวลจึงมีแนวทางที่จะนำศูนย์ปลอดภัยในโรงเรียนทำงานควบคู่กับศูนย์พิทักษ์สิทธินักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นการยืนยันเรื่องอายุเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงเนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA ด้วยเช่นกันก็ต้องยอมรับนะว่าณปัจจุบันโซเชียลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในส่วนหนึ่งของน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้เด็กมีความสมาธิสั้นหรือใดๆเหมือนจะไม่สามารถทำอะไรอยู่เป็นเวลานานๆได้เขาก็จะยุกยิกยุกยิกหรือไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยได้เป็นเวลานานๆก็ต้องช่วยกันนะทางด้านของผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของสื่อโซเชียลให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นอย่างเป็นเวลาอย่างบางคนโอ้โหเล่นเกมตลอดเลยนะอันนี้ก็ต้องหาช่วงเวลาแบ่งปันนะซึ่งกันและกันว่าจัดเวลาให้เหมาะสมไปดูเรื่องของตำรับตำราการเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในบ้านการรับผิดชอบชีวิตประจำวันของเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยก็ต้องเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันด้วยในระหว่างวันค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมาเตือนกันเตือนเรื่องของการห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกนะผิดกฎหมายมีโทษสูงกันด้วยจากที่มีข่าวคราวกันโอ้โหต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะกับข่าวที่ได้ทราบมาในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะจากปัญหาการผลิตและการครอบครองการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากทั้งการทำเพื่อแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวรวมถึงการแชร์ต่อหรือครอบครองสื่อลามกเด็กแล้วก็ด้วยทั้งเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเตือนนะคะว่าห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษสูงโดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะซึ่งก็จะมีโทษดังต่อไปนี้การทำผลิตมีไว้เพื่อการค้าผู้ใดทำผลิตมีไว้นำเข้าส่งออกหรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อการแจกจ่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนการนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3สำหรับการครอบครองสื่อลามกเด็กนะอันนี้ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนะบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ทับ1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนของการส่งต่อสื่อลามกเด็กผู้ใดส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กให้แก่ผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ทับ2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทสำหรับแชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารผู้ใดค่ะที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกก็มีความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพี่น้องประชาชนนะคะพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยสายด่วนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเร่งดำเนินการสืบสวนและบล็อกช่องทางการเผยแพร่ค่ะและเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายวันนี้กับสาระสารพันค่ะมีข่าวดีๆจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติซึ่งเขาจัดโครงการค้นหานักสร้างสรรค์เครื่องประดับรุ่นใหม่ยกระดับอัญมณีไทยสู่เวทีโลกกันด้านของนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT นะคะได้เปิดตัวโครงการ The Cast Design Identity Challenge ค่ะซึกประชันอัตลักษณ์จิรนัยฝันสู่เวทีโลกรายการ Reality เชิงสร้างสรรค์ค่ะที่เป็นรูปแบบใหม่ที่จะมุ่งค้นหาและพัฒนานักออกแบบและนักสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด1คน1พรสวรรค์1ทีมคือประวัติศาสตร์โดยโครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Gem and Jewelry Joiner in Thailand ซึ่งเป็นเส้นทางเครื่องประดับไทยสู่สากลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอัญมณียกระดับเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกสำหรับรูปแบบการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องเผชิญโจทย์การออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น AI Assistant Design และ 3Dprinting นะรวมถึงการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเป็นส่วนสำคัญของโครงการก็คือ Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เสนอผลงานและแผนธุรกิจต่อผู้บริหารนักลงทุนและภาคเอกชนชั้นนำค่ะเพื่อเป็นการผลักดันผลงานสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับการแข่งขันในรอบGen Final นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นภายในงาน Bangkok Jewelry Week 2026บนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเขตบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครซึ่งเป็นย่านแห่งการค้าช่างฝีมือค่ะและวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องประดับไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้จัดแสดงและจำหน่ายผลงานต่อผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า2,500,000 บาทพร้อมโอกาสสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในนานาชาติด้วยสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการช่างฝีมือนักออกแบบนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในรูปแบบเดียวและแบบทีมค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ค่ะที่เพจ The Cut Reality ก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้ได้ค่ะวันนี้เวลาของสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันศุกร์ติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้เชนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: อีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชาวนันท์มาลีรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
9: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ

0: PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้งรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกรมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายขับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณอานีและคุณร่วมด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคายหนึ่งสอง

ที่จบไปสองเพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อได้เสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.ระพีสาคาริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มได้นวลปรางนางหมอง

ต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อได้เพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรณ์ครูแก้แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงาม

0: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
0: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
3: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SME ที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับ87%ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์5ทีประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวทรานซิชั่นการพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิตทรานสฟอร์มการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัลทรานสเปเรนและการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
4: นายรัฐพลนราดีศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไปรวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
5: นายประทีปบริบูรณ์รัตน์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วง

0: เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดใสสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

เพลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่2ราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฏิประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมลอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

3เพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลค่ะ

พลงที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เงินเตรียมดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติ้ลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sobin Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเล่มนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮเวิร์ดคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮเวิร์ดคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปชุดผู้หญิงใหม่อีก6คนก็เลยกลายเป็น7คู่ชูชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮเวิร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful High ครับเชิญฟังครับ

ก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของแท้ดั้งเดิมทีเดียวในเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart เป็นเพลงซึ่งจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ดนตรีโดยจีนเดพอลนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวแล้วก็ฮาวเวิร์ดคิวนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เพลงอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับประวัติของฮาวเวิร์ดคิวก็คือว่าเกิดเมื่อวันที่13เดือนเมษายน1917หรือพ.ศ. 2460ราวๆสมัยรัชกาลที่6ของเราเนี่ยครับสถานที่เกิดก็คือเมืองที่เล็กๆที่ชื่อว่ากิลลิสปีในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมของเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาของเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่อร้านนี้ก็คือ Los Angeles Cafe นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเขาก็เข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อ Douglas Aircraft นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคาร์โรเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gun แล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากเนื่องจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep In My Heart Kiss Me The Wall Wagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบ Howard Keel นะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขานะครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: ที่จบลงไปนั้นก็เป็นเสียงของคุณสมยศเทศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดยโฮเวิร์ดคิวจากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศเทศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อนเฮอร์เวิร์ดคิว2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงแก่กรรมถ้าเกิดคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่าเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบูนมั่งร้องเพลงของจำรัดสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาในที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งบนเรียนตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
1: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์แพทย์ภูมิพิษอมรกายกุลเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควันธรรมแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณบรรลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้วรักไทย

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงหอรักหอร้างจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมะรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางประสูติที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูติเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนในแง่มุมของเงินทองส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดจากทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งที่เรามีจะมีบางคนผู้ฟังที่เข้าใจว่าเฮ้ยคนจะปฏิบัติธรรมะได้ต้องหลีกหนีหลีกออกมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรนี้มาให้ฟังเลยอาทิยสูตรพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีเงินทองซึ่งสามารถใช้สอยจ่ายทำบุญต่างๆได้และมีประโยชน์อื่นๆด้วยเป็นซีรีส์ที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นอกจากเรื่องเงินทองแล้วยังมีการใช้จ่ายทำบุญไปแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ได้บุญสูงสุดยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้คนบุคคลว่าถ้าเราสูญเสียบุคคลที่เรารักเราควรจะทำจิตอย่างไรในฐานะสูตรและมีเคสตัวอย่างของพระเจ้าประเสนทิโกศลและพระเจ้ามุนทะที่สูญเสียมเหสีอันเป็นที่รักไปเมื่อเราได้ฟังประกอบเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะเห็นแง่มุมในการครองเรือนแบบหนึ่งตัวฟังก็เชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์อาทิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่41มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีพระนั่นแหละอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่ากระบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่1ข้อที่2อริยสาวกย่อมบำรุงตนเอง

คนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาททำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์ประการที่สามข้อที่สี่อริยสาวกย่อมทำปลีกรรมห้าประการคือญาติปลีคือสงเคราะห์ญาติอิทธิปลีคือต้อนรับแขกปุพพะเปตปลีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชปลีคือถวายเป็นของหลวงมีภาษีอากรเป็นต้นและเทวตาปลีคือทำบุญอุทิศให้เทวดานี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สี่ข้อที่ห้าอริยสาวกย่อมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์คือให้ทานในสมณพราหมณ์ผู้เว้นกาจาความมัวเมาและความประมาทดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจะฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ห้าประปดีประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ห้าประการเหล่านี้แลแต่เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ห้าประการนี้แล้วโภคทรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ห้าประการนี้โภคทรัพย์เกิดเพิ่มพูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มพูนขึ้นด้วยอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจคือวิปฏิสารด้วยเหตุทั้งสองประการนี้เลยแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่านรชนผู้ต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณามีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและปลีห้าอย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิตผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์อาทิยสูตรพระสูตรที่สองสัปปุริสสูตรว่าด้วยสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายสัปปุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภริยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมา

0: สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอำมาตย์และสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆทำข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่ามีเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคำกาบสื่อไปว่าสัตบุรุษครอบครองโภคทรัพย์เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมะคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลและวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถติเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริคือความละอายต่อบาปในใจดุจแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สรรเสริญเขาสัมปุริสสูตรจบพระสูตรที่สามว่าด้วยธรรมะที่น่าปรารถนาอิทธิสูตรกระนั้นอนาถบิณฑิกเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีดังนี้ว่าพระบดีธรรมะห้าประการนี้น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกห้าประการคืออะไรคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมะห้าประการเหล่านี้แลเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็ธรรมะห้าประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะความอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาก็ถ้าทำห้าประการนี้จะได้เพียงเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาในโลกนี้แล้วใครเล่าจะพึงเสื่อมจากอะไรได้ก็อริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะอายุเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะวรรณะเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวรรณะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วรรณะอริยสาวกนั้นย่อมได้วรรณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะสุขเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้อันเป็นทิพย์สุขของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะยศเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็แต่บดีอริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์จะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะเกียรติยศสวรรค์การเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจพึงทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตเพราะบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้วอิทธสูตรจบพระสูตรที่4ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจมนาปทายีสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคกหบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้อุคคกหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาฟังมาจากเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจก็ของเคี้ยวชื่อสาระบุพกะเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนียาหารของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกากระบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็เนื้อสุกรอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกากระบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็นาลิยะสากะหมายถึงของเคี้ยวที่ใช้ผักประมาณหนึ่งทนานขยำกับแป้งสาลีแล้วเคี้ยวในเนยใสที่ผสมเม็ดยี่หร่าเป็นต้นผสมกับของอร่อยสี่ชนิดอบให้สุกก็นาลิยะสากะซึ่งทอดด้วยน้ำมันเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาลิยะสากะขาธนียาหารของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าวสุก แห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงและกับมากเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัลลังก์ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานข้างบนมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเตียงไม้จันทร์ของข้าพระองค์นี้ราคาเกินกว่า100,000กหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วประดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอุกะข้าบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจสิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของบริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นชื่อว่าเป็นสัตบุรุษรู้ชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจที่นั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาอุคคหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกถานี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาสน์หลีกไปต่อมาไม่นานอุกะกาบดีชาวกรุงเวสาลีได้ถึงแก่กรรมเข้าถึงเทวดาชั้นกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเมื่อราตรีผ่านไปอุคคเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุคะท่านสำเร็จตามที่ประสงค์แล้วหรืออุคะเทพบุตรจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสำเร็จตามที่ข้าพระองค์ประสงค์แล้วพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด้วยคาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของดี และให้ของที่ประเสริฐตระชนนั้นจะเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นมนาปทายีสูตรจบประสูตรว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาภิสันทะสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่45ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศล5ประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญกุศล5ประการคืออะไรบ้างคือ 1. ภิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุฉันบิณฑบาตของทายกใดใช้สอยวิหารของทายกใดใช้สอยเตียงตังของทายกใดใช้สอยขี้ลานะปัจจัยเภสัชบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้สุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญ5ประการนี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็การจะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยก็การกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าปริมาณน้ำนี้มีเท่ากับอาลหกะมีเท่ากับ100บ้าง 1,000 บ้างหรือ 100,000 อาลหกะบ้างข้อนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยแท้จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่การกำหนดประมาณของอริยสาวกผู้เพียบพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็นั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายแต่จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าแม่น้ำหลายสายคับข้างไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวเป็นลักษณะชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมลังไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเครื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห้วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉะนั้นปุญญาภิสันทะสูตรจบพระสูตรที่7ว่าด้วยทรัพย์ธนะสูตรภิกษุทั้งหลายธนะคือทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอย่างไรได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาสัทธาธนะทรัพย์คือศีลศีลธนะทรัพย์คือสุตตะสุตตธนะทรัพย์คือจาคะจาคะธนะและทรัพย์คือปัญญาปัญญาธนะก็สัทธาธนะหรือทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นี้เรียกว่าสัทธาธนะทรัพย์คือศรัทธาก็ทรัพย์คือศีลศีลธนะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าศีลธนะทรัพย์คือศีลก็สุตธนะหรือทรัพย์คือสุตะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ฟังมากซึ่งธรรมะทั้งหลายที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นการประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่แหละเรียกว่าทรัพย์คือสุตตะสุตะธนะก็จากาธนะทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะจาคะธนะก็ปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญา ป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าปัญญาตนะภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการเหล่านี้แหละได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตมีศีลดีงามเป็นศีลที่พระอริยะใคร่และสรรเสริญมีความเลื่อมใสในสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมทนะสูตรจบพระสูตรที่8ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแต่จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะพึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงาย อาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความที่มีพิษทิ่มดุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปอริยสาวกนั้นได้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานร่างกายก็จะเศร้าหมองสู้ผอมการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่กร่ำกรวนไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้แต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศก ย่อมเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรฐานสูตรจบพระสูตรที่9ว่าด้วยพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลโกศลสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประสิทธิ์โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรก็สมัยนั้นพระนางมัลลิกาเทวีได้สวรรคตแล้วมหาเล็กคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วกระซิบที่ข้างหูว่าพระนางมัลลิกาเทวีสวรรคตแล้วพระเจ้าข้าเมื่อมหาเล็กกราบทูลดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงมีทุกข์เสียใจประทับนั่งคอตกก้มหน้าทรงครุ่นคิดทรงอ้ำอึ้งอยู่กระนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาปพิธฐานะห้าประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยแต่ได้ตรัสตามนัยยะของฐานสูตรพระสูตรที่10นารทสูตรว่าด้วยพระนารทะเทศโปรดพระเจ้ามุนดะนารทสูตรมีในสมัยหนึ่งพระนารทะอยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัฒาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอใจของพระเจ้ามุนทะสวรรคตแล้วเมื่อพระนางพัฒาราชเทวีสวรรคตแล้วพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งองค์ไม่เสวยพระกยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจศพอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการคะผู้เป็นที่รักแล้วตรัสว่าท่านโสการคะผู้เป็นที่รักท่านจงยกศพของนางพัฒาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้เพื่อเราจะได้เห็นศพนางให้นานๆโสการคะอมาตย์ ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้กระทำดังนั้นครั้นนั้นโสการักขะมหามาตย์มีความคิดดังนี้ว่าพระนางพัฒาราชเทวีผู้เป็นที่รักของพระเจ้ามุนทัตได้สวรรคตแล้วเมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่ทรงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปไหนหนอทรงสดับธรรมะแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการคะมหาอามาตย์ได้คิดต่อไปว่าก็ท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรได้ยินกิตติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมะของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสรคะมหาอมาตย์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลดังนั้นพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนพระกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหามาตย์จึงทูลรับสนองพระราชโองการแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนารทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วได้กราบเรียนดังนั้นท่านพระนารทะจึงกล่าวว่าท่านอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดลำดับนั้นโสการคะมหาอมาตย์จึงลุกจากที่นั่งแล้วถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วพระเจ้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมยานพาหนะอย่างดีไว้ท่านมหาอมาตย์ได้ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วได้กระทำดังนั้นลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุฏกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชปานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้พระราชดำเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรแก่เท้าเถรวาถวายพระพรมหาบพิตรฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยต ามนัยยะของฐานสูตรและท่านพระนารทัตเมื่อได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกราบต่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีการใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อท่านพระนารทะกล่าวดังนี้แล้วพระเจ้ามุนทะจึงได้ตรัสถามว่าธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อเหตุพรลูกศรคือความโศกมหาปภิสพระเจ้ามุนทะจึงตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะจึงได้รับสั่งกับโสการัคคอมาตย์ว่าท่านอมาตย์ท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัฒาราชเทวีแล้วทำเป็นสถูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทสูตรจบมุนทราชวักจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5ตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่50เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินสมบัติที่เรามีแม้กระนั้นมีเงินทองมากขนาดไหนก็จะไม่พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเราควรจะจัดการกับการสูญเสียนี้อย่างไรก็เป็นข้อมูลที่มาในฐานสูตรและเคสตัวอย่างของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลและพระเจ้ามุนทาด้วยดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้ว
2: ย
3: นะรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
6: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากสลากรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
7: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรกสี่โรค

0: ประเทศชนันทิดาสังทองรายงาน
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
2: รองศาสตราจารย์นายแพทย์นเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: กบสุคัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
2: วัน
1: นี้มากับทีมงาน
2: ใช่แล้วมาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหยุดแล้วนะ
1: ก็ดีนะคุณดิฉันชอบนอนสบายดีแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยตีสี่นี้ไม่อยากจะตื่นเลย
2: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ตื่นจากที่นอนฟังเราอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะขับรถไปนะคะหรือว่าอยู่บนที่นอนหรือกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรฟังข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวแบบนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะ
1: คะ
2: วันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันใจพี่สายชนีสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค
1: ่
2: ะ
1: เข้มแข็งมากนะคะคนทับมาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ค่ะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่ AM 819 891แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาต้องอดใจรอสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยจะมาช่วงครึ่งรายการในช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุหรือว่าฟังออนไลน์หรือว่าจะฟังทาง Facebook Live นะคะชมทางบรรยากาศก็ได้หรือจะไปฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านรับฟังได้เลยค่ะ
2: ค่ะป้าวันดีทักทายมาก็ได้แชร์กันแล้วบอกสวัสดีน้องกบอบอบ
1: สวัสดีค่ะ
2: สุขมากนะคะทั้งสองท่าน
1: ค่ะ
2: นะคะชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาเรื่องของฝนตกหนักถึง

0: หนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมีผลกระทบในช่วงวันนี้คือ28พฤษภาคมยาวไปถึงวันจันทร์นะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา1มิถุนายน2569แต่หลายท่านบอกว่าตกตั้งแต่พอใกล้จะเริ่มวันใหม่ของเมื่อคืนเนี่ยตั้งแต่5ทุ่มเศษฝนตกยาวเลยนะคะหลายที่แล้วก็หยุดกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะช่วงนี้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงนะคะ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะเดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะ
1: ติดตามด้วยนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณน้อยเตรียมร่มมาหรือเปล่า
0: เตรียมค่ะเตรียม
1: เรียบร้อย นะคะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40% ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะประมาณ 60% มาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อ่าวไทยนะคะวันนี้อ่าวไทยอันดามัน2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3เมตรนะคะอาจจะต้องงดเรือที่จะออกจากฝั่งด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 60% ค่ะมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะก
0: ็
1: เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายนะถึงค่ำเตรียมตัวไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราจะตามสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปดูหน่อยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะมีการติดตามแล้วก็รายงานกันไปคือเขาปรับลดระดับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูในเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะหลายคนก็อ่ะเตรียมตัวที่จะไปทำบุญเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะแต่ว่าทางด้านของมหาเถรสมาคมค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์ตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเช่นกันค่ะหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็น้อมจิตตะเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะซึ่งสถานีทุกสถานีนะคะก็จะมีการรับสัญญาณจากสวทเราด้วยนะคะในช่วงเวลา 19:25 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะในวันที่4มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีจนเสร็จพิธี
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้นะคะในช่วงสำคัญนี้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เตรียมความพร้อมคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีหยุดชดเชยด้วยวันจันทร์ที่1นะคะส่วนวันที่31พฤษภาคม2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะในวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็เดินสายนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะท่านกลับมาแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หยุดนะคะเห็นบอกว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตเลิมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีนางโงเฟืองลีภริยาด้วยนะคะที่โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงของวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยเป็นการเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนด้วยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในเวลาประมาณ 9:30 นาทีที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการแล้วก็ทั้งวงเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ท่านนายกเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่ากรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงการหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอลมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะว่าได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา เพราะประเทศไทยมีระบบแล้วก็ข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนะคะ ท่านนายกก็ยังได้พูดถึงหลายประเด็นด้วยอย่างเรื่องของมรดกโลกก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกเองก็ตอบรับมานะคะว่าดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่ท่านนายกก็ย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดเมื่อไหร่นั้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการไว้แล้วนะคะซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาค่ะ
1: ค่ะมาติดตามการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการพบหารือนะคะทวิภาคีกับนายปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคุณศรีหศักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะระหว่างกันเนี่ยยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาเองระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันแล้วก็พยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปิดโอกาสการเจรจาต่อกันรวมไปถึงกัมพูชานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับนะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ว่านายศรีหศักดิ์นะคะจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและก็กัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของคุณศรีหศักดิ์เองนะคะก็พูดอีกนะคะบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมไปถึงยังยืนยันนะคะว่าในการเจรจาไทยเนี่ยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชานะเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยรวมไปถึงการยอมรับว่าการเจรจาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองนั้นไม่ง่ายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกองทัพเรือค่ะคุณน้อยกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องของการปิดด่านหรือว่าเปิดด่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังปิดด่านตลอดแนวนะคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการค่ะเรื่องของการผ่านเข้าออกต้องอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายและก็ความมั่นคงเท่านั้นค่ะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่ามีการเปิดด่านนะคะทางด้านของพลเรือตรีปารัตเองก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวอยู่นะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงทุกอย่างเลยค่ะการอนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านเข้าออกในบางกรณีเนี่ยไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่ว่าจะเป็นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็หลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอย่างเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังจากเกิดการทำผิดค่ะหรือว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีเนี่ยจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคุณทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้เนี่ยยังพยายามที่จะมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รวมไปถึงกองทัพเรือด้วยก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยให้สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพเรือก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ปรากฏว่ามีบางเพจหรือว่าบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พยายามเผยแพร่ข้อมูลลักษณะที่เป็นการสร้างกระแสปลุกปั่นหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยชายแดนค่ะซึ่งปราศจากหลักฐานและข้อเท็จจริงนะคะก็อาจจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนนั้นลดลงได้เพราะฉะนั้นมันกระทบต่อภาพรวมด้านความมั่นคงแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่อประเทศในช่วงที่มีสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามข่าวสารที่เท็จจริงนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐดีที่สุดค่ะและถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะพบการทำผิดกฎหมายลักลอบผ่านแดนหรือว่ามีพฤติกรรมใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรการกองทัพเรือได้ชี้แจงเนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนของกองทัพเรือ1696ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะทางดีเจสอนอดิสรจันทรวัฒน์นะคะจากสทร.ก็ย้ำมานะคะว่าท่านผบ.ทร.เนี่ยสั่งเน้นย้ำไม่มีเปิดด่านครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยดีเจสอนติดตามอยู่บอกเป็น FC ทั้ง2 DJ เลย
1: ค่ะเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลยนะคะสทร.แล้วก็อีกหลายๆท่านติดตามอยู่วันนี้ฟังเสียงตามสายเสียงดังฟังชัดนะคะตราดเนี่ยเช้านี้25องศาพี่สุนทรบอกมาฝนตกตั้งแต่ตี3บางท่านบอกกบร้องอบๆเลยเนี่ย
1: จ้า
0: พี่หนุ่มเมืองขอนบอกกบร้องระงมอบๆไปเลยเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตี3
1: คิดถึงต้มเขียดนะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามต่อเอาวันนี้ยังตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้าง
1: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือกี่สิทธ
0: ิ์โอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเยอะมากนะต้องบอกว่าเหลือเยอะมากยังเหลืออยู่ประมาณสัก 4,580,000 กว่าสิทธิ
1: ์ค่ะ
0: เรามีเวลาอีกวันนี้
1: พรุ่งนี้
0: 2วันนะคะใครที่ยังทำเรื่องนะคะในส่วนของติดต่อทางธนาคารโน่นนี่นั่นยังมีเวลานะ
1: ยังมีเวลาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคม2569ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ปรากฏว่าในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพี่น้องประชาชนและร้านค้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกันเยอะมากสะท้อนถึงความสนใจในการตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือมีข่าวปลอมออกมาด้วยคู่ขนานกันมาติดๆนะคะโดยเฉพาะข้อความต่างๆโอ้โหเยอะมากเยอะขนาดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่แหละหลังไปพบว่าข่าวปลอมแล้วก็ความแล้วก็ข้อเสียงเนี่ยพุ่งสูง300,000ข้อความ
1: โอ้โห
0: เยอะมากค่ะนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่าanti fake news center Thailand นี่แหละ
1: ค่ะ
0: ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงเรื่องความสนใจของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแล้วก็เรียกว่านำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะคะรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในระบบจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความค่ะเป็นข่าวปลอม20เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน3เรื่อง
1: ค่ะ
0: อันนี้แบ่งหมวดแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่าได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากๆนะคะมีการแจ้งเตือนให้เรามาระวังการส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัย4ไม่นะคะท่านให้หลัก4ไม่ด้วยกัน
1: นะ
0: ค่ะ
1: ไม่แรก
0: ไม่กดลิงก
1: ์ไม่กดลิงก์นะ
0: สองก็คือไม่เชื่อ
1: ค่ะ
0: 3ไม่รีบและ4ไม่โอนค
1: ่
0: ะ
1: ง่ายๆเลย
0: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
1: ค่ะ
0: นะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งท่านก็สามารถกดยืนยันผ่านสิทธิ์แอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยถุงเงินประชาชนเป๋าตังค์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากระทรวงดีอีย้ำเตือนนะคะและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพบถ้าเจอแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเป็นข่าวปลอมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะใครที่ได้กด ยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอค่ะพร้อมกันใช้เงินพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งแบบออนไลน์รอวันที่15
0: ค่ะ
1: ออนไลน์ไดเรเดลิเวอรี่นะคะวันที่15มิถุนายนค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้วันละ200
0: 200นะคะรัฐบาลถ้า100เอาง่ายๆรัฐช่วย60
1: เราจ่ายแค่40
0: 40นะคะแต่ก็จะมีรายเดือนด้วยนะคะค่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1แล้วนะคะอ้าวรายที่เป็นยังไงบ้างพี่ฉลาดชัยชนะบอกว่าวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีมากเลยฝนตกทั้งคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอากาศดีมากครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะที่ส่งข่าวสารนะ
0: ค่ะพี่ชัยนทาวอยู่บางละมุงชลบุรีครับทักทายเรามาด้วยพี่นิตยากลัวคิวธนาคารเต็มจ้าบอกลองไปติดต่อดูน
1: ะ
0: พี่ไพบูลย์ก็บอกจากอำเภอชานุมานใช่ไหมคะอากาศดีมากเลยเช้านี
1: ้ค่ะคุณประภานะคะบอกว่าติดตามคุณน้อยคุณกบติดตามรับฟังรับชมทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะพร้อมๆกับฮือฮาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อรถแถมบัว
1: อุ้ยจริงหรอ
0: มีจริงมีจริงนะคะติดตามได้กับข่าวยามเช้าพักครู่เดียวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่า แห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการและนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอาร์เทเลียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาด้วยเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือ Thai Fex Anuka Asia 2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลก ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชนและก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้ง2ฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578และเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้ว ก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรฟมเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รฟมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟมเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟมให้ขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟมให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟมให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงเ คดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงินหรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

จับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: 6:52 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออาไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะตอนนี้อัปเดตกัน 4,575,670 สิทธิ์
1: ค่ะ
0: นะทยอยกันได้ทยอยกันได้
1: มีเวลานะอีกวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ2วันเต็ม
0: วินาทีเนี่ยวินาทีตะกี้ไปแล้ว70สิทธิ์
1: เท่าไหร่นะ
0: 70สิทธิ์ไปแล้วตะกี้
1: ทำไมน้อยจังวันแรกที่เปิดมานะดิฉันก็จัดกับคุณพลอยนะก็พยายามแข่งกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะจัดรายการไปมือก็กดไปนะปรากฏว่าได้ประมาณ20นาทีผ่านไป
0: ก็เนี่ยตอนนี้ประมาณยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังมีเวลาวันนี้พรุ่งนี
1: ้
0: นะคะไปดำเนินการติดต่อแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างที่ชัยนาทโอ้สู้ไม่ถอยเหมือนกันชาวบ้านสู้ไม่ถอยเขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะต้องไปนี่แหละต้องไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทว
1: ่
0: าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยังคงไปยืนยันตัวตนกันเยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้านไปรอเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเนี่ยมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเปลี่ยนมือถือเปล
1: ี่
0: ยนเบอร์เปลี่ยนมือถือแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันเก่าบางคนลืมรหัสผ่านแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเป็นก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยรอลูกหลานมาทำให้แต่ก็ยังรออยู่ก็เลยยังเป็นส่วนที่ยังทำไม่ได้ปรากฏว่าบางคนไปนั่งรอไม่มีที่นั่งก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดเก้าอี้เสริมให้นะ
1: นี่เป็น
0: น่ารักมากแล้วก็ปกติธนาคารก็จะมีด้านหน้ามีลานจอดใช่ไหมปรากฏว่าให้ที่จอดรถเนี่ยเป็นที่
1: นั่งรอ
0: ของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วก็เรียกตามลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้า
1: โอ้
0: เนี่ยไปต่อคิวเพราะว่าแบงค์เปิด8 โมงครึ่งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: อากาศก็ร้อนคนก็ต่อแถวผู้สูงอายุบางคนก็อ่อนเพลียนั่งหลับก็มีต
1: ้
0: องดมยายมอยู่ตลอดก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกน้อยหลับคาอกเลย
1: เออ
0: รอคิว
1: ค่ะ
0: นะคะใจจดจ่อแต่ไม่ย่อท้อเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลำบาก
1: ต้อง
0: มาต้องไปนะคะแต่ว่ารอจนไม่ทันถึงคิวก็ตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนหิวอากาศร้อนไม่ไหวเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่6 โมงครึ่งเพื่อรับบัตรคิว9 โมงครึ่งก็มี
1: ค่ะ
0: สู้ชั่วโมงนะ
1: สู
0: ้6 2 3
1: คุณครับอย่างน้อยมาประหยัดเยอะนะเดือนละ 1,000 นะ
0: 3 ชั่วโมงใช่
1: นับใหญ่เลย
0: ใช่นะแต่ก็เจ้าหน้าที่น่ารักมากดำเนินการนะคะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ให้สำเร็จค่ะนะน่ารักจริงๆขอบคุณมากหลายคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยนะได้เงินจากรัฐนี่แหละจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ของกินของใช้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่ามีรายได้วันละ200-300ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะคะ
1: วันละ200นะก็ประหยัดไปเยอะนะซ
0: ื
1: ้อหมูกิโลนึงก็100 กว่าบาท
0: ใช่
1: เราก็ประหยัดไปเยอะนะคะส่วนใครที่รอเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภายใน2 เดือนนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ก็รอด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของปัญหาสำหรับเด็กกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการรับฟังความกังวลหรือว่าปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็สังคมเนี่ยได้มีการร้องออกมานะคะเรื่องของโซเชียลมีเดีย
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า AI เข้ามาแบบโหเยอะมากเลยหลายๆแพลตฟอร์มนะ
0: คือเราเห็นซีรีส์แนวตั้ง มาเจอ
1: ในนั้นคือดิฉันเองค่ะ
0: AI ผลไม้อะไรตอนนั้นก็โอ้โหแต่ระวังนะระวังลิงก์ปลอมด้วยคุณผู้ฟัง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้อง
1: ระว
0: ัง
1: ให้ดีนะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกนะคะสะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปสั้นอาจจะส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กวัยปฐมภูมินะคะวัยเรียกว่าวัยสมองที่ยังพัฒนาอยู่นะคะก็คือเด็ก
0: เล็ก
1: ตั้งแต่เด็กเล็กนี่แหละค่ะไปจนถึงเด็กประถมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายร่วมกันของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าทุกแพลตฟอร์มก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการนำแนวทางนี้นะคะมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้ ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะอีกเรื่องนึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะผลักดันก็คือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนนะคะพร้อมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครูให้ครอบคลุมนะคะรอแล้วกันส่งท้ายด้วยเรื่องฮือฮาชายแดนใต้
1: ดิฉันรออยู่ค่ะ
0: ค่ะไปไม่ไปซื้อมาคุณฟังแล้วค
1: ุ
0: ณต
1: ้
0: องสนใจแน่เลย
1: น่าสนใจค่ะ
0: ซื้อรถแถมวัว
1: จริงหรือเปล่า
0: จริงอันนี้จริงค่ะนะคะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นรถที่เป็นรถมือสองเต็นรถมือสองบางมดยุสคาสาขายะลาสร้างความฮือฮาและสีสันรับเทศกาลฮารีรายออิดินอัฐาหรือว่ารายอฮัตอย่างคึกคัก
1: ค่ะ
0: คือเต็นนี้นะคะเป็นเต็นมือสองรถมือสองเขาจัดแคมเปญ นี้เป็นปีที่3แล้วนะคุณ
1: โอ้โหต่อเนื่อง
0: นะไม่ได้จ
1: ั
0: ดแค่ช่วงนี
1: ้
0: ใช่แล้วนะคะพิเศษสุดเลยออกรถแถมวัวตัวใหญ
1: ่โอ้โห
0: เขาแจกวัวรวมทั้งหมด5ตัวให้ลูกค้าผู้โชคดี4จังหวัดภาคใต้
1: คือต้องลุ้นใช่ไหม
0: ใช่ต้องลุ้นต้องลุ้นเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะปรากฏว่าปีนี้แจกให้ผู้โชคดีแต่ละสาขาเขาแจกไปแล้วนะสาขายะลา2ตัวนราธิวาส1ตัวหาดใหญ่1ตัวแล้วก็สาขานครศรีธรรมราช1ตัวนะคะวัวแต่ละตัวโอ้โหราคาไม่ธรรมดาตัวละประมาณ 30,000
1: โอ้โหเยอะนะไปเลี้ยงต่อยอดได้เลย
0: ทองกี่บาทตอนนี
1: ้ทองก็4เอ้ยไม่ใช่
0: 70,000 ใช่ไหม 70,000 กว่าโอ้นี่สร้างความตื่นเต้นและเสียงตอบรับดีจากลูกค้ามากเลยปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยออกรถมือ2 400,000 แล้วโชคดีได้วัวอีก1ตัวดีใจมากๆเลย
1: ดีใจด้วย
0: ทางร้านก็บอกว่านี่เป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็แจกสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนซื้อรถแถมวัวสร้างสีสันการตลาดด้วยค่ะ
1: ดิฉันชอบนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยวัวก็ไปต่อยอดได้
0: เดี๋ยวออกรถอีกคันนะคุณ
1: โอเคค่ะ
0: วันนี้เราต้องไปติดตามข่าวตอน 7:00 น.แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.